0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจของโลกศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามพ่ายยูเครน2-3เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 17:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน

3-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมี

0: ได้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
2: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสัมสร้างคำว่าสัมสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสัมสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสัมสร้างว่าร่มไฟสัมสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสามสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่หนึ่งดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงศวาสนีระโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Generation R.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ผมก็เลยให้ไอ้จอร์ดกับไอ้กวยตีกบาลสั่งสอนไป
2: น่าจะเอาซีตายมันจะต้องกลับมาเรื่องเก่าๆแน่ค่ะ
3: แล้วก็จัดการยังไงกับมันบ้าง
1: ผมไปพบมันแล้วบอกให้มันออกไปซะไม่งั้นมีอันตรายมันบอกขอพักผ่อนสักสองสามวัน
3: หมายความว่ามันอยากลองดี
1: ผมก็กลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นเลยสั่งไอ้กล้วยให้บริเล็กคอยประกบมันเอาไว้มีอะไรให้รีบรายงาน
2: ทำไมไม่เก็บมันซะเลยล่ะ
3: ถ้ามันขออยู่แค่สองวันก็ปล่อยมันไปถ้านานกว่านั้นจัดการกับมัน

0: นายแน่ใจบ่ที่มาอยู่หม่องนี
1: ้ก็มานี่แล้วไง
0: มันเสี่ยงนะนาย
1: ทุกชีวิตที่นี่มันก็เสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นหรือว่าบักจ้อนกับบักจันไม่เสี่ยง
0: ไอ้เสี่ยงน่ะเสี่ยงอยู่แต่มันเสี่ยงน้อยนายเสี่ยงมาก
1: เสี่ยงน้อยเสี่ยงมากอะไร
0: ก็ของฉันกับพอมันเสี่ยงแต่เรื่องการขุดพลอยแต่นายมาเสี่ยงกับคนที่เขาบ่ให้อยู
1: ่ใครเป็นคนสั่งให้ฉันอยู
0: ่สิไปหู้บ่ก็ไผเป็นคนบอกนายล่ะบ่ให้อยู่ที่นี่แหละ
1: ไอ้ปลิวไง
0: งั้นคนที่บ่อยากให้นายอยู่ก็ขึ้นให้เกิก
1: จะปลิวนี่เป็นลูกน้องให้เกิกน่ะ
0: มันก็เหมือนสมัยที่นายอยู่นั่นแหละบ่มีอีหยังเปลี่ยนแปลง
1: เขาว่าที่นี่ตอนนี้มีกลุ่มอิทธิพลหลายกลุ่มจริงไหม
0: สี่กลุ่มแต่สามพวกเพราะมีสองกลุ่มที่เขาเป็นพันธมิตรกันอยู่คือกลุ่มนายสันกับเสียจุ่ยแล้วก็มีนายเกริกนายนิพนธ
1: ์แย่งชิงผลประโยชน์กันใช่ไหมล่ะ
0: ก็คอยหักเหลี่ยมกันอยู่ตลอดเวลาไผอยู่ในอาณาจักรไผก็ต้องขายพลอยให้แก่คนนั้นถ้าขายขามกลุ่มมีหวังเจ็บตัวหรือไม่ก็ตายไปเลย
1: แล้วแถวที่บักจ้อนขุดเนี่ยเป็นของกลุ่มไหน
0: ก็ของในเกริกแต่เสียจุ่ยก็พยายามแย่งสื่อพลอยอยู่ตลอดเวลา
1: เขาให้ราคาดีกว่าไง
0: พอว่าดีกว่านิดหน่อย
1: ในเกริกไม่โกรธอ่ะ
0: โกรธก็จะบุกหูไว้จังไดเสียจุ่ยมีได้สันนุนหลังอยู่นอกจากเล่นงานพวกเข้าที่เอาพลอยไปขายให้เสียจุ่ย
1: ดีมากถ้างั้นฉันเห็นทางออกของฉันละ
0: ทางออกจังไดนาย
1: ฉันอาจจะไปขอขุดพลอยจากเสียจุ้ยเลิกที่ติดกับในเกริกจะได้ไม่ยุ่งกับเขา
0: ปรึกษาพอสักก่อนดีกว่านายโอ้ย
1: ฮะ
0: โดนนาย
1: รักเร่ในเกริกจะปลิว
0: แม่ละนายลบเถอะ
1: ลบทำไม
0: อ้าว
1: ลบไปไหน
0: ก็เขาผู้ให้นายอยู่นี
1: ่ถ้าแกกลัวก็ลบไปสิฉันไม่กลัว
0: มันเสียงนะนาย
1: เอาเถอะเสียงเป็นเสียงแกกลัวแกก็หลบไประ
0: วังตัวนะนายตายบ่หูน้ำได
1: ้เออฉันกำลังอยากจะพบเขา

0: สวัสดีครับคุณเกริกคุณรักเร่
1: ตะอะ
2: โอ้ย
1: สวัสดีคุณโอ้ย
0: สบายดีเหรอฮะ
1: มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละออกจากคุกมานานแล้วแหละ
0: เมื่อไม่กี่วันมานี้เองเป็นไงครับคุณรักเร่สวยขึ้นเยอะ
2: ฉันแต่งงานแล
0: ้
2: ว
0: อ๋อขอแสดงความยินดีด้วยนะกับคุณเกลิกใช่ไหม
2: ใช่ทำไมมาเดินอยู่ที่นี่ล่ะ
0: ก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะชีวิตจิตใจของผมมันรักเขาสมิงก็อยากจะอยู่ที่นี
1: ่แต่ว่าที่นี่มันไม่เหมือนเดิมซะแล้วคุณโอ๊ยบริษัทเขาสมิงค้าพลอยฉันซื้อซะละ
0: ครับแต่ผมไม่ได้คิดที่จะเข้าไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอีกแล้วนี่ก็บอกกันตรงๆว่าเข็ดเหมือนกันเพราะไอ้ตำแหน่งนี้มันเลยทำให้ผมเข้าคุกแล้วก็สูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งเหลือแต่ตัวเปล่า
2: ๆคนเราก็มีกรรมคนละอย่างค่ะคุณโอ๊ย
0: แต่คุณโชคดีเลื่อนตำแหน่งเป็นคุณนายสบายไปไม่ต้องอดหลับอดนอนต้อนรับคนโน้นคนนี้ไม่ต้องฟังเสียงจีบของใครอีกต่อไป
3: คุณรักเร่แต่งงานแล้วใครๆก็รู้จะมีไอ้บ้าตัวไหนมาจีบเมียคนอื่นเขาอีกกล้าฮะ
0: ก็นั่นน่ะสิก็ฉันถึงได้บอกว่าคุณรักเร่น่ะโชคดีแต่ฉันโชคร้าย
1: คิดจะมาทำมาหากินที่นี่จริงๆแล้วคุณโอ๊ย
0: ผมก็กะว่างั้นเพราะผมเคยเริ่มงานที่นี
1: ่แล้วคุณจะทำอะไรในเมื่อมาได้เข้าบริษัท
0: คนอื่นเขาอยู่ยังไงผมก็ต้องทำตัวแบบนั้นได้
1: ขุดพลอย
0: ใช
1: ่คนอย่างคุณจะมาขุดพลอยในเมื่อคุณเคยทำงานแต่บนโต๊ะ
0: แต่ตอนในคุกเนี่ยผมออกไปขุดดินทุบหินดาย่าทำซะจนชำนาญแล้วเพราะงั้นถ้าผมจะมาใช้ชีวิตแบบคนขุดพลอยมันก็คงไม่ยุ่งยากอะไรมาก
2: น่าเสียดายนะคะคนที่เคยสบายอยู่บนกองเงินกองทองกลับมีชีวิตตกต่ำอยู่แค่คนขุดพลอย
0: ผู้ใหญ่เขาพูดกันว่าแข่งเรือแข่งแพนะพอแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้ทุกวันนี้ผมมีชีวิตโดดเดียวจนทำไมทำงานก็ไม่มีกินเมื่อจะทำงานหนักก็ต้องเอาเบาก็ต้องสู้เราเลือกไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นะคนขุดพลอยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทค้าพลอยก็ได้ก็อย่างคุณเกลือเนี่ยจริงไหม

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์แค่เปิดมาก็อินจนจบคุณโอ้ยผมน่ะบอกคุณแล้วคุณไม่เชื่อก็ตามใจอะไรน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแม้แต่ชีวิตของคุณยังเปลี่ยนแปลง
2: ถ้าฉันไม่ทำงานใครจะเลี้ยงฉันล่ะฉันทำก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนฉันเองก็ต้องการเงินตั้งเนื้อตั้งตัวเหมือนกันหรือใครจะให้เงินเดือนฉันสักก้อนเพื่อเอาไปทำมาหากินอย่างอื่น
3: คุณมีเป้าหมายที่แน่วแน่แต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะมาขุดพลอยหรือว่ามาทำอะไรกันแน่
2: ผมมาขุดพลอย
3: ไอ้นั่นนะมันเป็นเพียงฉากบัง
2: สำหรับเรื่องคุณรักเร่ไม่ต้องห่วงนะคนกระจอกอย่างผมคงไม่มีคนมองอีกอย่างคนอย่างผมไม่อยากปีนต้นงิ้วผู้หญิงชาวบ้านถมไปที่จะให้ผมเลือกจีบแต่เรื่องนี้มาอยู่ในความสนใจของผมสบายใจได้
3: ในฐานะที่เราเคยชอบพอกันมาผมจะช่วย
2: ขอบคุณมากไม่ต้อง
3: ผมจะให้คุณ 20,000 แต่คุณต้องไปจากที่นี่
2: เพราะอะไร
3: ผมสงสารคุณไม่อยากให้คุณต้องทำงานหนักคุณอาจจะเดินทางไปหาที่ทำมาหากินอย่างอื่นที่มันดีกว่าคนขุด
2: คิดว่าคนขุดพลอยนี่กระจอกอะปะเหมาะเคราะห์ดีรวยไม่รู้ตัวเงี้ยพลอยก้อนบะเริ่มขายได้ตั้งล้านกว่าบาท
1: เขาโชคดีพร้อมๆกับโชคร้ายรับเงินกว่าล้านบาทแต่สตางค์แดงเดียวก็ไม่ได้ใช้คุณอยากเป็นอย่างนั้นเหรอคุณโอ้ย
2: ก็ฉันเคยโชคร้ายมาแล้วคิดว่าตอนนี้ดวงฉันเริ่มจะดีขึ้นมาบ้างมั้งฉันเชื่อดวงฉันเปลี่ยวแต่ถ้าฉันได้พลอยก้อนใหญ่แบบคนคนนั้นนะล้านกว่าบาทนั้นฉันไม่ขายต้องเป็น10 ล้านขึ้นไปใครก็มากดราคาฉันไม่ได้ใครจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ตามใจ
1: คุณจะเสี่ยงดวงก็เอา
3: เป็นอันว่าคุณไม่รับเงิน
2: ถ้าผมทำประโยชน์ให้ผมรับแต่จะรับเปล่าๆผมไม่รับ
4: ก็ดีนี่คะคุณเกริกเราไม่ต้องเสียเงินเปล่าๆ
3: นั้นก็ตามใจคุณแต่ผมให้3 วันคุณไม่โอกาสเปลี่ยนใจถ้ารับ20,000ไปแล้วจากเขาสมิงไปผมตกลงใจถ้าไม่รับผมก็ช่วยอะไรถ้าไม่รับผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้อีกแล้ว

0: โอ้ยกูใจแป้วเลยขึ้นมาบันไล่แล้ว
1: นั่นสิพ่อคนอียังบ่ฮู้บ้าบินชะมัดเลย
0: เออใจมันกล้าคือแต่ก่อนร้ายเด้เนาะ
1: คุกสอนให้คนกล้าขึ้นละมั่งพ
0: ่
1: อ
0: โอ้ยอย่าว่าของสั่นแม่ล่ะเห็นมันได้ยินเด้อ
1: เป็นหยังล่ะพ่อ
0: โอ้มันจะไปตะกิดใจคุณมันโอ้ยมันเข่าล่ะโดนเตะง่ายๆได้ติบอกไข่
2: อ๋อเอ๊ะไปไหนกันหมดแล้ววะบักจันบักจันเอ๊ะในหลุมก็ไม่มีมีแต่เครื่องมือไปไหนกันหมดวะเนี่ยฮะ อ๋อฮะ
1: อย่าต่อย
2: เอ้ยแกนี่มันจริงๆวะบักจันชอบหลบแต่ในพุ่มไม้นี่ซะเรื่อยแล้วบักจ้อนพ่อไงล่ะ
0: อยู่พี่ครับ
2: อ๋อทั้งพ่อทั้งลูกนะเข้ามาซ่อนกันในนี้หมดเลยแหละ
0: ลบตังรักเบิงเซิงนะครับ
2: เบิงเซิงอะไรกัน
0: ดูเซิงว่าคุณโอ๋ยกับนายเกิกเสียดหยังกันนะครับ
2: อ๋อก็ฉันจะไปทำอะไรเขาเหรอ
0: โอ้ยว่าได้บ่ก็คุณนายรักเล็กอายุน้ำนะครับ
2: คิดว่าฉันจะชิงเมียเขาเหร
0: อก็เป็นเมียคุณโอ๋ยมาก่อนโมแมนมาครับ
2: ก็เหมือนผ้าขี้ริ้วผืนนึงที่ไม่มีความหมายเมื่อเราโยนทิ้งไปแล้วใครมาเก็บไปก็ช่างเขาอะไรล่ะ
0: คุณรักเล็กสวยด้วยครับเสน่ห์ก็ฮ่อนแห้งได้ดีก็สวยขึ้นงามขึ้นไปเห็นน้ำลายเฮียทุกคน
2: แต่ฉันเฉยๆเนี่ย
1: เป็นเพราะนายเคยกินมันแล้ว
2: อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้มั้ง
0: ผมก็ยินดีครับที่คุณโอ๋ยออกมาจากคุกแล้วครับ
2: ขอบใจ
0: คุณโอ๋ยสิพักใจครับนี
2: ่ก็ไม่มีที่พักสิ
0: อ้าวนี่มันแรงอะเด้ครับบ่มีที่พักคุณโอ๋ยเฮ็ดจังได๋ครับ
1: กลับไปนอนกับเฮาสิพ่อนอนกับฉันก็ได
0: ้ดีคือกันไอ้บักจันเดี๋ยวก็ตัดกับบ้านกับใครดอก
2: ก็ไม่เห็นจะเป็นไรฉันนอนกับบักจันมัน
0: อะบ่ได้ครับบ่ดีแน่ๆครับบ่ด
2: ีทำไมอะ
0: เดี๋ยวไฟฟ้ามันติดซอดเอ้ยคือบักจันเนี่ยครับมันชีรถครับบักนี่ใหญ่แล้วมันนั่งชีรถที่นอนอยู่ประจำครับ
1: โอ้พ่อเขาเลิกชีรถมาหลายปีแล้วยังมาหาว่าชีรถเสืออีก
0: โอ้มาต้องยุ่งแล้วนะเอ็งมาต้องเสือโถ่เฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอ็งไปเก็บของในหลุมกลับกันดีกว่านายไปกินเหล้ากับผมสักมื้อนะครับเนาะแล้วเรื่องอื่นมาคุยกันใหม่ครับ
2: ก็ดีเหมือนกัน

0: วันนี้รวยนักเลยบักจ้อนถึงซื้อเหล้ามาเลี้ยงฉันน่ะ
1: พ่อใดนาย
0: เท่าไหร
1: ่ท่านหาครับสิเอา 2,000 หา2เม็ดแต่มันสิให้700ว่าไปว่ามากขึ้นเป็นพันหาโอ้ยกดราคาเป็นบาเลยนายดื่มครับ
0: มันก็อย่างนี้ล่ะบักจ้อนถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะเป็นเจ้าของบริษัทค้าพลอยได้เลยจริงไหม
1: จะน่าหมายความว่าจังไหนครับ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้

รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio, fresh.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออื
12: มไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกร

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าแต่เรายังมีพระแม่โพธิ์ศพ
7: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
6: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
7: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
6: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
7: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
8: Fora B
9: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
10: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
11: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
12: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
13: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
14: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
15: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติอยู่ด้วยกันที่92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอนะคะความเป็นมิตรประเทศที่มีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยจากมิตรประเทศได้ส่งถึงประเทศไทยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างไม่ขาดสายนะคะกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเผยแพร่ข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีซันมานบินอับดุลอาซีสอาละซาอุดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาความว่าหม่อมฉันได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยความโทมนัสหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และประชาชนชาวไทยหม่อมฉันขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจและขอให้ฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากความทุกโศกและเหตุร้ายใดๆในการนี้เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซีสอาซาอุดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมีข้อความแสดงความเสียพระทัยมายังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเช่นเดียวกันยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ที่นี่นะคะพร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินและติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะ Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM Mass FM
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจ Inspire เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวะไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ

0: ผู้ฟังคะมิชชั่นพลาซ่าไม่ได้มีแค่ร้านค้าและบริการครบวงจรนะคะแต่ที่นี้ยังมีธนาคารหลัก4แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านที่มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะมาช็อปมากินมาเที่ยวหรือทำธุรกรรมการเงินสะดวกครบจบในที่เดียวที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
1: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
2: หนึ่งแรงบันดาลใจปัญหาของเราอยู่ตรงที่หลายคนรู้แต่เพียงตำราหรือไม่ก็รู้ไว้เพื่อแสดงตนเหนือกว่าผู้อื่นไม่ใช่รู้เพื่อที่จะประยุกต์ใช้กับสภาพความเป็นจริงของชีวิตและการทำงานคำว่าคุณภาพนั้นไม่ใช่เรื่องของการปล่อยไปตามยถากรรมแต่เป็นเรื่องของความพยายามด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: มีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชค

0: าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
3: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
3: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
0: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
0: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
0: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
1: โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
0: ขนมฮันนี่สู
1: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
0: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
0: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่จงประกาศให้กึกก้องนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจมักจะกล่าวเช่นนั้นคุณต้องการสิ่งใดก็จงประกาศสิ่งที่คุณพึงจะได้ออกไปคุณอยากจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ไหมก็จงประกาศออกไปว่าคุณจะมีรูปร่างที่สวยงามอยากมีงานที่ดีทำใช่หรือไม่ก็จงประกาศออกไปว่าคุณจะต้องทำให้ได้เราจะได้รับการปลอบโยนพลังงานและความกระตือรือร้นจากปฏิญญาเหล่านี้อีกทั้งอารมณ์ภาพลักษณ์ของตนเองและความเคารพในตนเองของเราก็จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
1: ออกเครื่องใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรวมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบ.ของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนเพิ่ม 84,900บัตรนักศึกษาลดอีกเป็นหมื่นมั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับหนึ่งของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 ส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุด

0: ไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
0: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการ

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482Your happiness, our happiness.

ในภาครัฐหลังจากที่ได้มีการนำเสนอข่าวเรื่องของการควบคุมสื่อโซเชียลสำหรับเยาวชนตอนนี้ชัดเจนนะคะสำหรับอังกฤษเองได้มีการเตรียมออกมาตรการห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักรนะคะ15มิถุนายนบอกว่าสหราชอาณาจักรเตรียมออกมาตรการห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์พร้อมขยายการควบคุมไปยังแพลตฟอร์มเกมและไลฟ์สตรีมมิ่งโดยรัฐบาลยืนยันว่าเป็นแนวทางเพื่อคุ้มครองเด็กและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในระยะยาวโดยเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรแถลงเกี่ยวกับแผนห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมต่อแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อรับมือกับอิทธิพลของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ค่ะ

0: ผู้ฟังคะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สร้างเสริมให้กับน้องๆโรงเรียนวารีเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วารีเชียงใหม่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติดนตรีไทยประเภทเครื่องตีได้แก่ชิงฉาบกลองยาวและไม้กลับซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยนอกจากจะได้ฝึกทักษะการนับจังหวะการฟังและการประสานงานร่วมกันแล้วนักเรียนยังได้สัมผัสความสนุกสนานของเสียงดนตรีพื้นบ้านผ่านการบรรเลงที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงและความสามัคคีของทุกคนการเรียนรู้ในครั้งนี้ช่วยปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งพัฒนาสมาธิความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานเป็นทีมอีกด้วยการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี้
2: กว่า50 ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053214410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
5: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632

0: คุณผู้ฟังคะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลท์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอร์พอริสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำฟอร์บีพร็อพโพลิสมัลท์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดสุดถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่จกหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า

0: Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG
1: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมIKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ Line Official @lanahospital
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร 053-242-0002.
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

องรู้ว่าฉันรักเธอต้องรู้สึกดีกับเธอนะคะแค่เห็นเธอยิ้มมาตอนเช้าก็อารมณ์ดีได้เหมือนกันค่ะจริงๆ จะว่าไปการเริ่มต้นแต่ละวันด้วยรอยยิ้มน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองด้วยนะยิ้มให้กับตัวเองก็ได้ไม่มีใครยิ้มให้หรือว่าถ้าเป็นไปได้คนแรกที่เราเจอเช้านั้นยิ้มให้กันนิดหนึ่งก็ดีนะคะเริ่มต้นกับเช้าวันพฤหัสบดี18มิถุนายน2569ค่ะมาพร้อมกับงานของ Breakfast in Bed กับเพิ่งรู้ว่ารักและใหญ่โมโนโทนกับนานอีกหน่อยนะคะกับเช้าเวลาของการทำงานด้วยแป๊บเดียวแป๊บเดียวปลายมาถึงปลายสัปดาห์เพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันศุกร์ละและกำลังจะผ่านอีก1สัปดาห์ของเดือนมิถุนายนกันค่ะคุณผู้ฟังฝนฟ้าก็ไม่ตกนะตั้งแต่เมื่อวานนี่ครึ้มมากๆแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ว่าจะเจอฝนกันมั้ยแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีฝนตกอากาศแบบเย็นๆสบายๆนะคะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะคุณผู้ฟังจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพยากรณ์อากาศเช้านี้ไว้นะคะลักษณะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะเชียงใหม่วันนี้ฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 24.7 องศาและสูงสุดที่ 31.5 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดที่ 11.5 องศากิ่วแม่ปาน15องศาสถานีกาสิหลวงอ่างขาง 19.1 องศาและพระตำหนักภูพิงราชินิเวศ 13.5 องศาเซลเซียสค่ะเที่ยวใกล้ๆในเชียงใหม่เราก็ใกล้ๆในตัวเมืองก็ดอยสุเทพนี่แหละคุณผู้ฟังบรรยากาศดีตอนนี้หลายคนกำลังฮิตในการไปเดินป่ากันก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงแต่ว่าดูฟ้าดูฝนกันด้วยกันละกันนะคะเริ่มต้นกับเช้าของเวลาทำงานเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์มีเพลงพร้อมมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะมาถึงงานของบี้เพลงนี้บ้างหลังจากที่เริ่มออกจากวัดบ้างแล้วนะคะแต่เพลงเก่าของเขาก็ยังน่าฟัง I need somebody ขอใครสักคนค่ะ

0: กับฉัน
1: มาคอยเป็นโลกอีกครึ่งใบกับฉันตอนนี้มีแบบเต็มใบเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอบอุ่นไปด้วยความรักของทั้งครอบครัวทั้งของแดนแล้วก็บีมด้วยค่ะคุณผู้ฟังบีมกวีนี่บันเทิงทุกวันเพราะว่าลูก4ลูกแฝดด้วยส่วนแดนวรเวทเองก็น่ารักสดใสกับลูก2คนที่เป็นลูกแฝดเช่นเดียวกันถือว่าเป็นอีก1สีสันที่น่ารักมากๆนี่เป็นเพลงเก่านะคะกับแดนบีมชื่อเพลงว่าโสดนั่นเองแต่ทั้งคู่ไม่โสดเลยนะคะการนาฬิกากับ26นาทีกับเวลาช่วงเช้าของเราค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้มีอะไรฮิตที่เชียงใหม่กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็มาจากพศจีนหรือว่าพี่สาวจีนนั่นแหละนะคะทำให้บรรยากาศในการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการนั่งรถไฟแบบเก๋ๆกันเลยทีเดียว5บาทเท่านั้นนะคะนั่งรถไฟ5บาทจากเชียงใหม่ไปเที่ยวลำพูนค่ะเป็นทริปยอดฮิตของพศจีนเขาฮิตกันมากๆเลยทีเดียวกับการนั่งรถไฟถ่ายรูปเล่นแบบเพลินๆคือต้องมีเวลาด้วยนะเพราะว่ารถไฟเขาจะไปแบบช้าๆเป็นทริปสั้นเก๋ๆที่ฟินได้ในวันเดียวนั่นเองค่ะจากเชียงใหม่ถึงลำพูนใช้เวลาประมาณ25นาทีเท่านั้นค่ะเป็นโบกี้แบบพัดลมฟิลแบบฟิลลิ่งคือคลาสสิกเบาๆจะเดินถ่ายรูปเล่นที่สถานีหรือว่าจะเรียกรถบัสรับส่งเข้าตัวเมืองลำพูนไปหาคาเฟ่สวยๆซึ่งจะว่าไปลำพูนของกินเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็มีคาเฟ่เยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะมาดูตารางเวลารถไฟ5บาทกันนะคุณผู้ฟังเขาจะขึ้นราคาเขามีโอกาสขึ้นราคาไหมอยากให้ขึ้นจริงๆ5บาทมันน้อยมากเลยทีเดียวนะขาไปจากเชียงใหม่ก็คือ6โมงเช้าตื่นเช้านิดนึง6นาฬิกา25นาทีถึงลำพูน6นาฬิกา45นาทีใช้เวลาสั้นมากนะคะช่วงสายนิดนึงค่ะ9นาฬิกา35ถึงลำพูน10โมงประมาณนั้นนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีบ่าย3 35ถึงลำพูนประมาณบ่าย3 45นั่นเองมาดูรอบขากลับกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังไปลำพูนก็ต้องกลับมาก็จะมีขาจากลำพูนมาเชียงใหม่ก็คือ11โมง11นาฬิกา16นาทีถึงเชียงใหม่ก็ประมาณ11นาฬิกา40นาทีก่อนเที่ยงแล้วก็มีรอบบ่ายๆก็คือจากลำพูนนะคะบ่าย2 22ถึงเชียงใหม่ประมาณบ่าย 2:45 และเขามีเพิ่มรอบแบบตู้แอร์ขากลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งเผื่อว่าใครตกขบวนเป็นรอบสุดท้ายของวันราคาอัพขึ้นมา50บาทนะคะอยู่ที่จังหวัดลำพูน 17:30 นาฬิกา30นาทีถึงเชียงใหม่ประมาณ 17:50 นาฬิกา50นาทีนั่นเองค่ะง่ายๆชิลๆสบายๆหรือว่าใครจะขับรถไปมันก็ได้อยู่นะแต่มันจะไม่ได้ฟีลลิ่งของการนั่งรถไฟเก๋ๆนั่นเองค่ะเป็นเทรนยอดฮิตตอนนี้บรรยากาศก็ได้ข่าวว่ารถไฟเที่ยวกันที่เชียงใหม่ลำพูนแม้จะเป็นระยะทางสั้นๆก็ได้หลายแต่ก็ได้หลายร้อยรูปอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ความสุขดีๆนั่นเองส่วนใครจะขับรถไปก็ได้อยู่ใช้เวลาในการเดินทางไม่นานด้วยขับรถไปสบายใจกับเราค่ะเลือกรถดีๆให้คุณได้เลือกกันนะคะคุณผู้ฟังกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ออกคันไหนก็โปรดีรอคุณอยู่ค่ะคันนี้ก็สวยกับ Hilux Tavo Overland รถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายจะขับเดินทางหรือว่าจะขับทำมาหากินก็ได้เป็นกระบะที่สวยมากๆนะคะเขาเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้ฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะ Toyota Care PHYD ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.39% ช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 100,000ถ้า 10,000 กิโลเมตรคันนี้พร้อมส่งมอบเลยค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสนใจเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนท่านจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันก็ยินดีให้บริการเสมอโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนยางสำคัญมากๆเลยทีเดียวเปลี่ยนยางรอบนี้มาพร้อมกับโปรดีทำให้คุณได้ขับขี่อย่างสบายใจอุ่นใจแน่นอนนะคะโปรดแรงแซงหน้าฝนรถเราต้องพร้อมค่ะยางแพ็คสุดคุ้มคุ้มทุกขอบลดสูงสุด 2,000 บาทส่วนลดนะคะเฉพาะยี่ห้อที่กำหนด 25% และก็ยังฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อคุ้มขนาดนี้ต้อง Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะสิงโตนำโชคเพลงนี้บ้างกับเธอคือของขวัญ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ากเดอะเฟลมเพลงนี้ค่ะคุณฟัง How to Save a Life นะคะก่อนนั้นมี BG's ด้วยค่ะ How to Feature Love 9:44 นาทีแล้วค่ะคุณฟังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ขอบคุณกับ Golden House กันด้วยมาเติมเต็มความสุขที่บ้านกับสินค้าดีมิดเยียร์เมกาแฟลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ชับสบายที่ Golden House นะคะลดสูงสุด 70% สินค้าราคาพิเศษหลายรายการทีเดียวทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านก็เยอะเฟอร์นิเจอร์ก็สวยและอีกมากมายผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนนะคะสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันค่ะสมาชิกของ Golden Cup รับคะแนนสะสมคุณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการกับเรานะคะและนอกจากนี้ค่ะจ่าย 1,000 บาทเครดิตของ TTP Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ช็อปเรื่องบ้านให้คุ้มแบบนี้ต้องที่ Golden House ตามไปช็อปกันได้สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางวิ่งคุ้มกามและที่ขาฟังด้วยนะคะและช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้สบายใจแน่นอนช็อปเรื่องบ้านที่คุ้มสุดในกลางปีเติมครบทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านทั้งซ่อมบ้านตกแต่งบ้านในราคาพิเศษสุดช็อปที่ Golden House สบายใจแน่นอนโปรโมชั่นจนถึง24มิถุนายนนี้นะคะสินค้าดีถูกใจแวะไปช็อปกันได้ที่ Golden House ยินดีให้บริการเสมอและสามารถอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณแน่นอนนะคะวันนี้เราจะเจอกันสั้นนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงเวลาประมาณ 9:55 นาทีวันนี้จะมีพิธีการจะมีพิธีถ่ายทอดสดนะคะพิธีพระพิธีธรรมสวดพระทำพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดานั่นเองค่ะวันนี้18มิถุนายนตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเพราะฉะนั้นขออนุญาตลาส่งท้ายรายการกันเลยละกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยเพราะๆ เหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและส่งท้ายไปพร้อมกับอีก1เพลงของJC Featuring กับ Alicia Keys M กับ MEmpire State of Mind เพลงนี้แล้วกันนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งรอบบ่ายเลยค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยการติดตามเช้านี้ค่ะ

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: วัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟัง

ำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญยสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญยสภาทรงมีพระ

ตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาด

0: การก็จะปู่ลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวลุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะ ลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: ผู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระ

0: และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
1: ในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10 รูปจะได้สวดพระพุทธโม

0: มะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

นะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย

0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
1: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ

0: ที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดพระไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตะเมื่อวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันพุธที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะร

อะติเรกะวัจสะตังชีวะตุอะติเรกะวัจสะตังชีวะตุอะติเรกะวัจสะตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิอิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระ

0: นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงนะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงและทรงทอดผ้าไตรแล้วก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดผู้สาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วครับ

ังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุ

सभ्य पुरे तुम चौंक पा

就是能做的，但由于呢，就是什么最快的，我的家人。

ระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงฆ์และจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์

0: กว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่าน

0: ศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

0: จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นกรรมที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปปาทวยะธรรมิโนอุปปะชะชิตตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสน์สงฆ์ขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์นะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสิญนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกฏจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวัตสังขาราอุปาทวยะธัมมิโน อุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสัมโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อส่งกราบและส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสน

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ยังที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ

0: านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูสามาลาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูสาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2 ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับ

รพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนรสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชชิ่งอัพ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์เร่งแก้ปัญหามะพร้าวแกงล้นตลาดประสานโรงงานรับซื้อ 8.8 ล้านลูกพร้อมขอชะลอการนำเข้าเน้นใช้ผลผลิตในประเทศนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศได้หารือร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดโรงงานผลิตกะทิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ปัญหามะพร้าวแกงออกสู่ตลาดจำนวนมากและส่งผลต่อราคารับซื้อหลังคาดว่าผลผลิตปีนี้อยู่ที่ประมาณ 852,000 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากปีก่อนสำหรับสาเหตุที่ราคาปรับลดลงมาจากผลผลิตบางส่วนมีขนาดเล็กจากผลกระทบภัยแล้งและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดทำให้ผลผลิตเข้าสู่โรงงานแปรรูปมากขึ้นขณะที่โรงงานมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตส่งผลให้เกิดผลผลิตตกค้างและชะลอการรับซื้อทำให้ราคารับซื้อจากเกษตรกรลดลงอยู่ที่ 6-7 บาทต่อลูกกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวคงค้างที่ยังไม่มีผู้รับซื้อจำนวน 8.8 ล้านลูกแบ่งเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5ล้านลูกนครศรีธรรมราช 1.6 ล้านลูกสุราษฎร์ธานีและชุมพร1ล้านลูกและพื้นที่อื่น 1.2 ล้านลูกพร้อมขอให้ผู้นำเข้าและโรงงานชะลอการนำเข้าและรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณผลผลิตตกค้างช่วยให้ราคามะพร้าวทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมกำกับดูแลการนำเข้าไม่ให้กระทบเกษตรกรและยกระดับการผลิตมะพร้าวไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Midyear Mega
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ือไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริง
2: อาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
12: ้ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
19: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
20: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
21: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื้อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ถึงเข้าไปแล้วครับ
21: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
15: สยามทีวี
22: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
21: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ถึงเข้าไปแล้วครับ
21: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
15: สยามทีวี
23: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะ 92.0 MHz แห่งนี้กับกันทิตาประสิทธานุรักษ์ค่ะก็คนเดิมนั่นแหละค่ะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณๆช่วงเบรกมื้อเที่ยงมีเพลงเพราะฟังสบายมาฝากกันค่ะวันนี้ The Eagles เริ่มต้นทักทายกันไปด้วย Wishy Woman นะคะตามด้วย Behind Blue Eyes ของ The Who ซึ่งก็เป็นงานที่ยังฟังทันสมัยอยู่นะคะถึงแม้จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างเก่าแต่ถือว่าเป็นเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งทีเดียวเลือกมาฝากคุณๆเป็นพิเศษกันเลยนะคะช่วงนี้มีถ่ายทอดฟุตบอลหรือบางท่านอาจจะชมเทปนะคะซึ่งก็บางช่วงบางประเทศที่ถ่ายทอดก็ได้ดูได้ชมอาจจะทำให้ตื่นสายไปทำงานงัวเงียงัวเงียนะคะทางที่ดีก็บันทึกเทปไว้แล้วก็มาชมเวลาว่างๆวันรุ่งขึ้นน่าจะดีกว่าไม่เสียสุขภาพด้วยนะคะเทศกาลฟุตบอลทีไรเราจะเห็นคนง่วงแล้วก็ทำงานไร้ประสิทธิ

0: สิทธิภาพกันบ้างเล็กน้อยสำหรับบางท่านที่ต้องตื่นมาทำงานจริงๆก็คือง่วงนั่นเองไม่ค่อยจะเต็มที่ในการทำงานสมองไม่ค่อยจะแล่นเท่าไหร่อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าให้เสียสุขภาพจนเกินไปแล้วก็เสียงานด้วยสำหรับการชมกีฬาโปรดของคุณนั่นก็คือฟุตบอลโลกนั่นเองค่ะเชียงใหม่สยามทีวีก็สนับสนุนฟุตบอลโลกกันนะคะด้วยการจัดรายการลดโปรโมชั่นให้กับทีวีมากมายหลายรุ่นลองแวะไปชมเดี๋ยวนี้ยังเพิ่มสาขารวมโชคด้วยราคาถ้าคุณอยู่ใกล้แถวนั้นก็แวะไปชมกันได้ราคาสุดพิเศษมีลุ้นด้วยนะคะอันนี้เพิ่มเติมให้เป็นพิเศษสำหรับคุณคอบอลนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: จึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาท

0: านบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กู้ซองกู้ดเมมโมรีวันนี้นะคะเป็นเพลงจากนักร้องคันทรี2คนด้วยกันนะคะก็คือวิลลี่เนลสันแล้วก็คริสซี่เลนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้ร้องครั้งแรกก็เป็นการร้องโดยนักร้องคันทรีนะคะเจฟซีบาลาลี่เฮเล่เป็นคนเขียนเพลงนี้ก็คือ The Wind Beneath My Wings นั่นเองค่ะแล้วก็บันทึกครั้งแรกโดยนักร้องคันทรีแล้วก็ไม่ได้วางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แต่ต่อมาก็มีนักร้องคันทรีหลายคนนำไปขับร้องแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยเหมือนกันนะคะฟังเพลง The Wind Beneath My Wings โดยวิลลี่เนลสันและคริสซี่เลนค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ช่วงนี้คุณที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลต้องไม่พลาดสยามทีวี Big Match Big Sale 2026จัดเต็มทั้งสมาร์ทโฟนไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนและผ่อน 0% นานถึง48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลก็มีราคาพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจพิเศษฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทและข่าวดีสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มใกล้คุณมากยิ่งขึ้นด้วยเราเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคพร้อมทั้งสาขาเชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวัน 10:00 นถึง 20:00 นส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด 9:00 นถึง 19:00 นทุกวันค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale 2026วันนี้ถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะวันนี้โตโยต้าเชียงใหม่พร้อมแล้วค่ะสำหรับคุณที่อยากจะได้รถใหม่สักคันหนึ่งนะคะคุณสามารถจะไปชมรถรุ่นใหม่ๆและทดลองขับได้ที่โชว์รูมของเราทุกแห่งสำหรับโตโยต้าเชียงใหม่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้านะคะไปจนถึง5โมงเย็นและสาขาต่างๆของเรามีโตโยต้าเชียงใหม่สาขาลำพูนสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาและก็ที่สำนักงานใหญ่ด้วยนะคะถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณทุกสาขาทุกวันนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับรถรุ่นใหม่ทดลองขับและพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษกับโตโยต้าเชียงใหม่ค่ะที่053-202-009ค่ะ
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท ยิงเข้าไปแล้วครับเชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงเข้าไปแล้วครับเชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีนะคะโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระจิตแพทย์ผู้ที่เขียนหนังสือไว้มากมายหลายเล่มและเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่มีข้อความมีบทความดีๆมากมายค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อเป็นคนมีความสงบสุขในใจไม่ใฝ่หาความสุขมากกว่าคนอื่นไม่แสวงหาความสุขพิเศษแบบพิสดารแบบแปลกๆและพอใจจะพอใจแต่ความสงบสุขเท่านั้นก็เพียงพอแล้วบางคนชอบบ่นว่าไม่ชอบชีวิตแบบนั้นแบบนี้ไม่ชอบทั้งชีวิตชาวกรุงชีวิตชาวชนบทชีวิตในเมืองไทยหรือชีวิตเมืองนอกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถึงจะมีความสุขตามใจนึกได้ความสงบสุขเป็นความสุขจากความรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ทำได้หาได้โดยมองเห็นคุณประโยชน์ของมันทำให้เกิดความสงบและนิ่งและเห็นคุณค่าของตนเองว่ามีความสามารถตามความเป็นจริงไม่ต้องรอให้ดีกว่านี้หรือรอให้ได้สิ่งพิเศษกว่านี้ก็พอใจได้สุขได้สงบได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีควรหัดให้มีเป็นคนมีความสงบสุขในใจ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: Triple Track 3 in 1วันนี้นะคะรายการ Beautiful Sound เลือกเพลงของโบโดเนลสันให้ฟังเป็นเพลงแรกก็คือ Who Do You Think You Are เพลงที่2เป็นเพลงของ Men at Work นะคะจากออสเตรเลียเพลง Who Can It Be Now เพลง Joker เพลงน่าฟังทั้ง3เพลงเลยค่ะให้คุณได้ฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวเลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงค่ะช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายจากรายการของเราอยู่เป็นเพื่อนคุณด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะปิดท้ายด้วยโค้ดดีๆของรายการนะคะเคล็ดลับของการมีเวลาเพียงพอไม่ใช่การเพิ่มชั่วโมงการทำงานแต่เป็นการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม Beautiful Sound ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะของเล่นสกูชี่พร้อมเข็มฉีดยากำลังระบาดอย.เตือนภัยเสี่ยงอันตรายต่อเด็กสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เตือนผู้ปกครองระวังของเล่นนุ่มนิ่มสกูชี่ที่มาพร้อมกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาซึ่งพบการจำหน่ายทั้งบริเวณหน้าสถานศึกษาและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชี้อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและติดเชื้อในเด็กรวมถึงสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมประสานแพลตฟอร์มออนไลน์ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ลักษณะดังกล่าวเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคนายแพทย์รุ่งฤทัยมวลประสิทธิ์พรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนหลังพบการจำหน่ายของเล่นลักษณะนุ่มนิ่มสกูชี่บริเวณหน้าสถานศึกษาและผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยของเล่นดังกล่าวมาพร้อมอุปกรณ์คล้ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาใช้สำหรับสูบหรือฉีดลมหรือน้ำเข้าไปในตัวของเล่นให้เกิดตุ่มนูนหรือใช้บีบเล่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานโดยเพราะเด็กเล็กทั้งนี้กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายซึ่งการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้เป็นของเล่นอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการถูกเข็มตำเกิดบาดแผลและการติดเชื้อรวมถึงอาจสร้างความเข้าใจผิดให้เด็กเห็นว่าเข็มฉีดยาเป็นของเล่นจนนำไปสู่การเรียนแบบการใช้งานจริงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายตามมาได้อย.จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองร้านค้าและประชาชนเฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงการซื้อหรือให้เด็กเล่นของเล่นในลักษณะดังกล่าวโดยควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบฉลากข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนใช้งานรองเลขาธิการอย.กล่าวเพิ่มเติมว่าหากพบการจำหน่ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่ไม่มีแหล่งที่มาไม่มีฉลากหรือมีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จนเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่สายด่วนอย.1556เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยขณะนี้อย.ได้ประสานแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ดำเนินการระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวแล้วเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมIKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
3: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
0: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Fresh and Up.

คุณผู้ฟังเจอกันรอบบ่ายนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากๆครึ้มอย่างเดียวไม่ตกค่ะและที่สำคัญคืออบอ้าวอาจจะมีทั้งลมเบาๆอาจจะมีทั้งความร้อนมาเป็นระยะนะคะคุณผู้ฟังแต่ฝนยังไม่มานะเท่าที่ดูนี่พยากรณ์อากาศแจ้งเตือนเหมือนกันว่าตั้งแต่วันนี้18มิถุนายนจนถึงประมาณวันไหนเนี่ยก็จะมีจนถึงประมาณ20มิถุนายนเราจะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเจอฝนตกกันแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมในการรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝนมาก็กางร่มดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้ป่วยจะดีมากๆเลยนะคะบ่ายของวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้18มิถุนายน2569เริ่มต้นกับ Lady Gaga Always Remember Us This Wayเพลงที่หลายคนชอบและลิซ่าของเรากับดรีมด้วยนะคะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับเวลาทำงานครึ่งหลังของวันและนั่งยาวๆถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงศิลปินของบ้านเรากันบ้างคุณผู้ฟังแต่เธอทำงานเบื้องหลังค่อนข้างเยอะทั้งโปรดิวส์ทั้งทำงานเพลงด้วยนะเสียงของอาราเบลเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงสากลของเธอชื่อเพลงก็คือ Maybe Not Tonight ค่ะ

พลงนี้เพราะมากนะคะอย่าเพิ่งห่วงกันค่ะคุณผู้ฟังแม้เพลงเขาจะออกแนวประมาณว่าฟังแบบสบายๆแต่ก็เพราะจริงๆนะคะจะเป็นหนึ่งเพลงที่อยู่ในประกอบภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่อง City of Angel ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเสียงของซาร่ากับ Angel นะคะก่อนหน้านั้นมีกัมมี่ค่ะ You Are My Everything จากเพลงประกอบซีรีส์ Descendant of the Sun ด้วยบ่ายโมงกับอีกประมาณ29นาทีกับบ่ายของวันพฤหัสบดีนะคะและมาพร้อมกับการเดินทางเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือการให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้เลยค่ะจะเป็นเจ้าของรถคันใหม่หรือว่าต้องการที่จะดูแลเรื่องการดูแลหลังการขายนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันนำรถเข้าไปดูแลกันก็พร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะเรื่องตัวถังและสีไว้ใจได้กับ Toyota เชียงใหม่ไม่ว่าจะงานหนักงานเบาเราพร้อมดูแลครบจบในที่เดียวด้วยมาตรฐานงานซ่อมตัวถังและสีเครื่องมือทันสมัยและทีมช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้รถของคุณกลับมาสวยใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะแวะไปใช้บริการและก็สอบถามกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเจ้าของ Yaris Cross คันนี้ขอเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.99%สำหรับลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นขับก็ง่ายประหยัดน้ำมันดีไซน์ก็ทันสมัยพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในคันเดียวเลยค่ะสัมผัสคันจริงและเทสได้กันได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ได้หรือว่ามองหารถไฟฟ้าเราก็มีนะคะหนึ่งทางเลือกในการใช้งานกับคุณผู้ฟังเป็นเจ้าของคันนี้ได้กับโตโยต้า BC4X รถไฟฟ้า 100% คุ้มกว่ามั่นใจกว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าที่คิดเลือกข้อเสนอที่ใช้สำหรับคุณได้นะคะทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษ 0%มูลค่ากว่า 100,000 บาทและก็ทางเลือกที่2ค่ะผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 14,902 บาทต่อเดือนและไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็รับสิทธิพิเศษจัดเต็มเหมือนเดิมค่ะทั้งฟรี Toyota EV Wall Charger ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD สนใจแวะไปเทสได้เป็นเจ้าของแล้วก็มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษแบบนี้ที่ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงงานของคริสตินาเพอรี่กับอาตาวเซเนียสค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

เบียนเซ่ค่ะคุณฟังเพลงนี้กับฮาโลนะคะเริ่มขยับจังหวะมานิดนึงแล้วล่ะใครที่กำลังบ่นง่วงๆอยู่ตอนนี้อากาศด้วยนะวันนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าน่านอนมากๆแต่ด้วยงานที่กองอยู่แล้วก็ด้วยภาระหลายสิ่งหลายอย่างมันก็นอนไม่ได้อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเรานอนตอนนี้อาจจะทำให้เจ้านายแบบไม่โอเคก็ได้ได้ค่ะคุณฟังทำงานวนไปที่สำคัญคือฟังเพลงกับเราด้วยเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนรักบ้านชวนไปช็อปกันที่อีเกียเซลกันค่ะช็อปคุ้มกลางปีสมัครคนรักบ้านต้องงานนี้กับอีเกียเซลลดสูงสุด 80% พบกันวันนี้วันแรกนะคะ 18-28 มิถุนายนนี้11วันเท่านั้นค่ะพิเศษยิ่งขึ้นสมาชิกของอีเกียแฟมิลี่รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 15% ทันทีเมื่อมาช็อปที่สโตร์นะคะ 18-28 มิถุนายนนี้ช็อปได้ที่สโตร์ของเราทั้งอีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทและที่อีเกียเชียงใหม่รวมไปถึงภูเก็ตกันด้วยค่ะช็อปสะดวกได้ทั้งโตอีเกียและออนไลน์ด้วยพบกับสินค้าเซลล์กว่า700รายการเลือกให้ตรงใจตรงสไตล์ในการแต่งบ้านของคุณได้เลยนะคะกับอีเกียเซลล์เริ่มวันนี้ลดสูงสุด 80% สมัครเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปได้ที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทภูเก็ตเชียงใหม่หรือว่าช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th จนถึง28มิถุนายนนี้ชาวเชียงใหม่พบกันได้ที่อีเกียเชียงใหม่นะคะบริเวณโครงการ Line Xติดกับแมคโครหางดงบนถนนสายเชียงใหม่หางดงแวะไปช็อปกันได้วันนี้วันแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังกับโปรโมชั่นพิเศษสุดของ IKEA Family นั่นเองนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเราไม่ถึงงานของเชียร์เพลงนี้บ้างกับ Unstoppable ค่ะ

ครั้งหนึ่งเพลงนี้เป็นไวรัลกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังนักเก็ตปลาเพลงที่หลายคนตั้งชื่อเขาไว้แบบนี้นะคะทำให้อยากกินนักเก็ตปลากันเลยทีเดียวนี่คือเสียงของเจนกับเพลงนี้กับนักเก็ตปลานะคะก่อนหน้านั้นมีเทเลสิวด้วยกับโอปอนไลน์และแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่ายสองเลยด้วยค่ะได้เวลาของการส่งท้ายและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยนะคะฟังด้วยกันกับบ่ายของวันทำงานแดดเริ่มมากันแล้วนะหลังจากที่เมื่อกี้แบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนตอนนี้แดดเริ่มมาแทนที่กันแล้วด้วยนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะหลายคนยังอยากกินชานมกันอยู่เลยเติมพลังได้ไม่ว่าการแต่ว่าอย่าเยอะเกินไปนะน้ำตาลเขาเยอะจริงๆพินเทปเปอรี่เพลงนี้กับบับเบิ้ลทีค่ะไปเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ21มิถุนายนวันคริสต์มาสยันวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีวันที่21มิถุนายน2569ถือเป็นวันคริสต์มาสยัน Summer Solstice ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นปีละครั้งและเป็นวันที่ประเทศในซีกโลกเหนือรวมถึงประเทศไทยมีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดขณะที่ช่วงเวลากลางคืนสั้นที่สุดของปีส่วนประเทศในซีกโลกใต้จะมีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวนานที่สุดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินาริตอธิบายว่าวันคริสต์มาสยันเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่ในตำแหน่งเหนือสุดเมื่อเทียบกับเส้นศูนย์สูตรโลกหรือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงจุดสุดทางเหนือก่อนจะเริ่มเคลื่อนกลับลงมาทางใต้ในวันถัดไปส่งผลให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดของปีสำหรับประเทศไทยในวันคริสต์มาสยันปีนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 5:51 นาทีและตกกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:47 นาทีรวมระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏบนท้องฟ้าประมาณ12ชั่วโมง56นาทีอ้างอิงเวลาสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนับเป็นวันที่ประเทศไทยได้รับแสงอาทิตย์ยาวนานที่สุดในรอบปีหลังจากวันคริสต์มาสยันปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ลำดับถัดไปคือวันสาทวิสุวัตซึ่งในปี2569ตรงกับวันที่23กันยายนโดยดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกตรงทิศตะวันตกทำให้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวนานใกล้เคียงกันนับเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกเหนือและฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกใต้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Mid-year mega fail, ฟังกลางปี everywhere, brand and micro
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm พื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ่ะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ืมไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ากาศนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของปามี่ด้วยค่ะเป็นซิงเกิลล่าสุดของเธอนะคะมาทีละซิงเกิลห่างกันก็นานพอสมควรทีเดียวกว่าจะมีเพลงแต่ละเพลงให้เราได้ฟังกันแต่ว่ามาแต่ละครั้งก็ไม่ทำให้เราผิดหวังนะคะปามี่เพลงนี้กับหลุมอากาศและอัลลาพิกเซอร์อัลลาและก็จัสไมนิก้าด้วยกับจับเธอสองมือค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่สองและฟังเพลงไทยด้วยกันที่นี่กับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะฟังเพลงเพลินๆกันไปกับเวลาของการทำงานกันด้วยนะคะมาถึงเพลงใหม่ของอิงวรันธรบ้างกับจำไว้ค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าเราค่อยๆแก่ไปด้วยกันนะคะงั้นจากเพลงนี้กับทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยสะสมกันไปสะสมทั้งความสุขสะสมทั้งเงินสะสมสิ่งดีๆอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปไม่ต้องสะสมนะคะทีละน้อยจากเธอค่ะเรนิสราแล้วก็ซาร่ากับเธอน่ะไม่ต้องเก่งกว่านี้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วผ่านไปครึ่งดือครึ่งปีก็ถือว่าเราใช้ได้ค่ะคุณผู้ฟังส่วนครึ่งหลังจะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันต่อกันละกันและอิงวรันธรกับจำไว้นะคะบ่าย2กับ29นาทีค่ะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลพร้อมดูแลคุณครบทุกสิทธิ์เลยค่ะทั้งสิทธิ์ของประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพสิทธิ์ของประกันสังคมกับผู้ประกันตนด้วยแล้วก็รวมไปถึงสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ของข้าราชการด้วยค่ะวันนี้18มิถุนายนวันซูชิสากลนะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เป็นเพียงอาหารยอดฮิตจากญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเมนูที่มีคุณค่าทั้งทางโภชนาการหากเลือกรับประทานอย่างเหมาะสมนะคะอย่างปลาเนี่ยก็ให้ทั้งโปรตีนและโอเมก้า3ช่วยในการบำรุงหัวใจและสมองข้าวให้พลังงานแก่ร่างกายผักและก็สาหร่ายก็มีวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารวาซาบิและก็ขิงก็เพิ่มรสชาติแล้วก็รวมไปถึงกระตุ้นความอยากอาหารด้วยค่ะแม้ว่าซูชิจะมีประโยชน์แต่ว่าเลือกรับประทานที่สดสะอาดและปรุงอย่างถูกสุขลักษณะรวมไปถึงควบคุมปริมาณโซเดียมจากโชยุหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีระยะยาวเพราะอาหารที่ดีคือหนึ่งพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงด้วยความห่วงใยใส่ใจโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด0532000002ยินดีให้บริการนะคะบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงลอต้าสังดงดูข้อมูลเพิ่มเติมสาระดีๆเพื่อการดูแลสุขภาพได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้างอีก1เพลงของโบกี้ไลออนจริงๆจะชื่อเพลงเค้าค่อนข้างแอบเศร้าเล็กน้อยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะยิ้มเพราะเมื่อเราพบกันหรือว่าจะยิ้มลารอยยิ้มก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้นะคะแต่ว่าสุขคนละแบบโบกี้ไลออนเพลงนี้กับยิ้มลาค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: อีเกียเซลลดสูงสุด 80%
2: กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the music
6: Chiang Mai Radio.

นี่แหละแต่พอเลือกไปอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะคะงานของซีซั่น5เพลงนี้กับเลือกเองกับมือค่ะต้องรับสิ่งที่เราเลือกมามีนแบนเราไม่รักกันตอนไหนนะคะบ่าย2กับ45นาทีครึ่งหลังของเราและเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคนดิบที่มีไม่รักมาต่อเรื่องกันที่เพลงนี้อีกหนึ่งเพลงของเพอร์พีชและเป็นเพลงหนึ่งที่พี่ตื่นชอบมากชื่อเพลงก็คือสบายดีค่ะ

ซ่อนหาเนี่ยซ่อนให้มิดกันละกันค่ะคุณผู้ฟังจะไม่ตามหาหรือว่าจะไม่ค้นหาในสิ่งที่เธอไม่อยากให้ฉันได้เจอเธอและซ่อนหากันจากเจฟชาร์เตอร์ก่อนนั้น enjoy play กับวันที่อ่อนแอเพลงโปรดที่คุณผู้ฟังชอบกันนะคะและ Purpose กับสบายดีนั่นเองค่ะตอนนี้อากาศก็น่าจะโอเคตรงที่แดดเริ่มมากันแล้วด้วยเพราะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบฝนแต่ถ้าเกิดใครชอบฝนนี้ก็รอไปก่อนเพราะจริงๆแล้วประกาศเตือนเรื่องของฝนอาจจะมาในช่วงวัน2วันนี้นะคะหรือจะมาวันนี้ก็ไม่รู้นะคะรอลุ้นฟ้าฝนกันต่อไปเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามส่งท้ายด้วยงานของริสานาริสาเธอคือความสบายใจของฉันค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะญี่ปุ่นเล็งหั่นภาษีอาหารเหลือร้อยละ1ทางการญี่ปุ่นอยู่ระหว่างพิจารณาปรับลดภาษีบริโภคอาหารลงชั่วคราวเหลือร้อยละ1จากเดิมที่เก็บอยู่ร้อยละ8ซึ่งนับเป็นการลดภาษีครั้งแรกที่มีผลบังคับใช้จริงและจะกดดันสถานะทางการเงินของประเทศให้ตึงเครียดมากขึ้นข้อเสนอดังกล่าวได้รับการผลักดันจากผู้บริหารอาวุโสของพรรคเสรีประชาธิปไตย LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อลดภาษีอาหารลงเป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าและจะใช้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีระบบขอคืนภาษีมาแทนนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมแจกจ่ายเงินสดแบบมีเป้าหมายให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและปานกลางเพื่อช่วยให้แบกรับภาระลดลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับนโยบายภาษีของญี่ปุ่นนับตั้งแต่มีการนำภาษีบริโภคมาใช้ครั้งแรกในอัตราร้อยละ3เมื่อปี2532และมีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นระยะจนถึงร้อยละ10ในปัจจุบันขณะที่อัตราภาษีการบริโภคอาหารปรับลดอยู่ที่ร้อยละ8ตั้งแต่ปี2562ข้อเสนอลดภาษีอาหารเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันต่อนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิในการทำตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยจะยกเว้นภาษีอาหารเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นของภาคครัวเรือนสถาบันวิจัยไดวา Institute of Research ประเมินว่าการลดภาษีอาหารเหลือร้อยละ1จะทำให้รายได้ของรัฐลดลงราว 4.4 ล้านล้านเยนจากงบประมาณประจำปีของญี่ปุ่นที่ประมาณ125ล้านล้านเยนหรือ 7.799 แสนล้านดอลลาร์ในขณะที่จะเพิ่ม GDP เพียงประมาณ3แสนล้านเยนเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Medium Mega Fail ฟังกว้างไป everywhere Brand and Micro
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
7: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
8: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
10: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
8: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
13: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
13: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
14: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
15: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
17: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92.5

ไมต้องเป็นเธอก็ไม่รู้นะคะชื่อเพลงนี้เลยค่ะไม่รู้ทำไมทำไมต้องเป็นเธองานจากวานแอนดอร์ฟนะคะจากนั้นมีพรเชษฐ์กับอยากให้เธอลองไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะบางอย่างต้องเจอกับตัวต้องลองเองถึงจะรู้และ The Toys กับยินดีข้างเธอ Always Together นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3กับ21นาทีระหว่างที่เปิดเพลงไปก็ไปเจอเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสวยงามของกรีนซีซั่นและก็ฤดูฝนบ้านเรานะคะน้องแมวดาวค่ะคุณผู้ฟังขึ้นชื่อว่าแมวเนาะเขาจะมีความน่ารักแล้วก็แมวดาวก็น่ารักมากๆจริงๆค่ะเป็นแมวดาวที่โผล่อวดโฉมกลางอินทนนท์เลยเมื่อวานนี้17มิถุนายนนะคะวิทยาลัยแห่งชาติดอยอินทนนท์มีการเปิดเผยภาพของน้องแมวดาว3ตัวค่ะซึ่งเห็นเขาก็อย่าไปจับนะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่าหายากมาปรากฏตัวภายในพื้นที่อุทยานสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวและก็ผู้ติดตามด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ไม่บ่อยในธรรมชาติแต่โดยแมวดาวเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศป่าดิบของอินทนนท์ซึ่งเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของประเทศนั่นเองค่ะทางนี้ทางอุทยานก็ฝากขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าซึ่งจะออกหากินตามแนวถนนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งน้องเขาก็มาอวดโฉมกลางดอยถนนเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งน่ารักมากเลยนะแล้วก็แบบวิ่งกันตุลุบตุลุบเหมือนแมวเหมือนคือจริงๆก็คือแมวนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นแมวดาวนั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะตัวใหญ่มานิดนึงประมาณนั้นเลยค่ะก็ใครที่ได้เห็นก็ถือว่าโชคดีนะส่วนใครที่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปหาเขาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะออกมาให้เราเห็นเองถ้าเกิดว่าสามารถมองเห็นได้แต่ถ้าเกิดไม่มาคือไม่มีโชคไม่มีโอกาสได้เจอก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าในส่วนของภาพถ่ายที่เขามีการเก็บบรรยากาศมาแล้วก็เห็นน้องๆวิ่งกันบนถนนนี่ถือว่าน่ารักมากๆเปิดเผยถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอินทนนท์บ้านเราและช่วงของกรีนซีซั่นดีๆมากๆเลยนะคะสลับคิสเพลงนี้เดทกับตัวเองค่ะ

านานก็ไม่กล้าบอกพอไม่บอกบาปก็คือก็ไม่รู้เพราะทุกวันนี้สิ่งที่เราสามารถบอกได้ก็คือความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาอะไรประมาณนี้แล้วช่องทางในการบอกเยอะด้วยนะจะส่งเป็นเพลงก็ได้ส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้เป็นข้อความเป็นได้หมดเลยนะหรือถ้าเกิดกล้าหน่อยก็บอกไปเลยด้วยคำพูดของเราเองอันนั้นจะน่าเชื่อถือมากกว่านะคะงานของศิลปินแฮปปี้เพลงนี้กับสวัสดีวันจันทร์แต่วันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะและสลับคีสกับเดทกับตัวเองรักตัวเองไม่เจ็บสักวันจริงๆค่ะคุณฟังใบ3กับ30นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเรานะคะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เลือกรถที่ถูกใจเดินทางไปไหนสบายใจ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คนค่ะจะเป็นความสวยความเท่ในรุ่นของFortuner นะคะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเช่นเดียวกัน Hilux Tower Overland คันนี้ก็สวยหรือว่ามองหารถยนต์ไฟฟ้าพลังงานทางเลือกก็ต้องยกให้คันนี้กับ Toyota BC4S รถไฟฟ้า 100% คุ้มกว่ามั่นใจกว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าที่คิดนะคะและมีทางเลือกข้อเสนอพิเศษมากมายชอบรถเล็กๆขับประหยัดก็ต้องยกให้ Yaris Active หรือว่าจะเป็น Yaris Cross Corolla Cross นะคะข้อเสนอพิเศษรออยู่ทุกวันค่ะแวะไปสัมผัสคันจริงกันได้และแน่นอนว่าหลังการขายก็สำคัญนะคะทุกการเดินทางคุณเราพร้อมดูแลกับศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ค่ะใส่ใจในทุกขั้นตอนของการดูแลรถของคุณกับทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyota เครื่องมือทันสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานด้วยใช้อะไหล่แท้ Toyota มั่นใจได้ในคุณภาพการซ่อมบำรุงค่ะห้องรับรองลูกค้าสะอาดสะดวกและก็สบายพร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชาและกาแฟระหว่างรอรับบริการด้วยให้เราดูแลรถของคุณเหมือนการดูแลรถของคนในครอบครัวนะคะนัดหมายรับบริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะงานของเจลบอยเพลงนี้ได้ไปน่ารักไกลๆหน่อยค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYou Wix
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh

พลงนี้น่ารักดีค่ะเสียงของมินนี่นะคะกับทัมมิ่งค่ะก่อนในนั้นมีภาวาสาด้วยกับ Good Goodbye ครึ่งหลังของเราแล้วค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 3 กับ 45 นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเวลาของการทำงานช่วงบ่ายๆกันด้วยนะคะและตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาเลิกงานค่ะบรรยากาศหน้าโรงเรียนตอนนี้ก็น่าจะเริ่มคึกคักกันแล้วด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปรับเด็กกันนะคะแล้วก็ฝากนิดนึงกันละกันค่ะคุณผู้ฟังยุคนี้สมัยนี้อะไรก็เห็นได้ในโลกปัจจุบันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะล่าสุดวันนี้ข่าวที่มีคนแชร์ต่อกันเยอะมากๆก็คือเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งวัย29ปี29นี่อายุไม่น้อยแล้วนะเครียดปัญหาครอบครัวค่ะแล้วก็ขับรถพุ่งลงสระน้ำกลางจุฬาแต่ก็ปลอดภัยแล้วนั่นเองค่ะซึ่งพี่ตุลเพิ่งจะเห็นคลิปที่เขามีการเก็บภาพสถานการณ์เหตุการณ์นี้ไว้นะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีการคุยกันแล้วในส่วนหนึ่งก็คือเหมือนจะขับรถฝ่าฝืนเข้าไปในจุดที่เขาไม่ให้ขับเข้าไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าในรอบๆเนี่ยไม่มีรถเลยหลังจากนั้นก็ขับลุยคือชนด่าทุกสิ่งทุกอย่างชนทั้งรั้วชนทั้งต้นมงต้นไม้แล้วก็ไปอยู่กลางน้ำนะแล้วก็พุ่งลงสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก็เดือดร้อนทั้งกู้ภัยทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือกันอย่างมากคือเหตุการณ์นี้เป็นความตั้งใจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุเพราะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นความตั้งใจของเขาที่จะขับรถชนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เหมือนประชดชีวิตเหมือนประชดคุณแม่ประมาณนั้นเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกับคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องของที่พักอยากจะให้คุณแม่เช่าคอนโดเดือนละ 20,000 กว่าเกือบ 30,000 ให้อะไรประมาณนี้จนเกิดความเครียดสะสมแบบไม่ได้ตั้งใจก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ดูเด็กที่บ้านทีกันละกันค่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่การดูแลการเลี้ยงดูแล้วก็การสปอยกันให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เขาอาจจะไม่มีภูมิต้านทานแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็เป็นเรื่องของเด็กที่อาจจะต้องดูแลเขานิดนึงใครที่มีลูกเล็กๆเนี่ยดูตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอให้โตก็ได้นะคะคุณผู้ฟังมาถึงงานของไอซ์เพลงนี้บ้างกับ Love Die ค่ะ

กลับบ้านพักผ่อนกันวันนี้ฝนไม่มีนะเท่าที่ดูเนี่ยออกมาเจอแดดซะส่วนใหญ่เลยทีเดียวค่ะแต่ครึ้มๆในบางเวลาเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังอากาศค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนไปมาดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Best FM เจอกันในที่ 5:00 นพร้อมกับเพลงเก่านะคะไปพร้อมกับเพลงเบาๆของ Melamance เพลงนี้แล้วกันค่ะกับ Love Maybe จากซีรีส์นะคะ Business Proposal ค่ะเจอกัน 5:00 นนะคะชั่วโมงหน้า Best FM รออยู่ค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการต่างประเทศเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคและด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังดำเนินการน้อยอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันใช้การทูตเชิงรุกด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยยังอยากร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจจะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมี

0: ความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางหลังศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์ Medium Mega
3: Fail ฟังกลางปี everywhere brand and microphone กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Medium Mega Fail โปรฟังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70%ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก

0: Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
7: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
8: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าแต่เรายังมีพระแม่โพธิ์ศพ
7: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
8: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
7: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
8: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
7: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่An education beyond tomorrow.
9: Forabi.
10: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
11: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
12: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
11: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
13: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
11: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: Mass FM ร่มธรรม

0: พบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติอยู่ด้วยกันที่นี่92เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้18มิถุนายนเวลา10นาฬิกา09นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงร่วมในพิธีด้วยและในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จด้วยค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจค่ะร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
0: คุณผู้ฟังคะจากพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่มีต่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกล่าวคือมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้มีการเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่มีผู้ประสบภัยซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพได้ทรงมีพระดำรัสเล่าว่าครั้งแรกที่เราไปเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมประชาชนมากมายแช่น้ำยืนรอเฝ้าเราได้รับเงิน20บาทที่เปียกโชกจากชาวบ้านเขาบอกว่าขอถวายสำหรับช่วยเหลือประชาชนเราก็ถามว่าทำไมไม่เก็บไว้ช่วยเหลือตัวเองเขาก็ยืนยันคำเดิมนี้จึงเป็น20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุน ให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโดยในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติดังนั้นในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมโดยมีพันธกิจประกอบด้วยการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและการเป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืน
1: แ

0: ณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้17มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน2569ด้วยก่อนเริ่มการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและมีวาระการประชุมที่สำคัญต่างๆเช่นนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่15มิถุนายน2569การสนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยการสนับสนุนนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังและเผชิญเหตุทันท่วงทีและการเตรียมความพร้อมเรื่องของวาตภัยและอุทกภัยต่างๆความสำคัญในการใช้แอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูรวมทั้งการปรับปรุงใช้อาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่าเป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่นและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่และรับทราบผลการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคของส่วนราชการต่างๆตลอดจนวางแผนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จต่อไปณห้องประชุม1ชั้น1อาคาร5สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่การถนอมอาหารของคนเมืองนับเป็นภูมิปัญญาและยังเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่ขึ้นชื่อเช่นน้ำปูซึ่งแต่ก่อนปูจะมีมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมหลังจากการดำนาแล้วไม่นานน้ำในกระทงนายังมีเลี้ยงต้นข้าวปูจะกัดต้นข้าวที่เพิ่งจะแตกกอดังนั้นจึงมีการจับปูเพื่อนำไปเป็นอาหารจึงทำให้จำนวนปูในนาที่กัดต้นข้าวลดน้อยลงการจับปูไม่ยากวันใดที่มีแสงแดดจ้าทำให้น้ำในกระทงนาร้อนปูจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้หญ้าข้างคันนาจึงใช้กระชอนแซะเอาก็จะได้ปูจำนวนมากและไม่สามารถนำมาเป็นอาหารได้หมดภายในวันถึง2วันจึงต้องนำปูเหล่านั้นไปตำกับครกมองหรือครกกระเดื่องทั้งตัวปูและกระดองให้แหลกแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำใส่กระทะตั้งไฟเคี่ยวให้ข้นเรียกว่าน้ำปูจากนั้นก็เก็บใส่ขวดไว้ปรุงอาหารได้อีกนานอาหารที่ได้จากเมนูน้ำปูเช่นน้ำพริกน้ำปูจิ้มกับหน่อไม้ต้มหรือจะนำไปใส่แกงหน่อไม้ยำหน่อไม้ใส่ส้มตำจิ้มกับส้มโอหรือจิ้มมะขามอ่อน
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
3: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้พรอพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
1: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
4: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลา
5: Crash Flat
2: จากต้นโกโก้ริมรั้ว ขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
5: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุง

0: ชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
1: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
1: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
1: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ088-547-2025หรือ086-659-4498

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมักจะก่อให้เกิดความรู้สึกอันแสนวิเศษซึ่งเกิดจากการที่ตัวของเรานั้นจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและการมองไปในทางที่ดีแต่ความรู้สึกเช่นนี้มักจะเลือนหายไปถ้าหากผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นที่ปรากฏในความเป็นจริงแล้วความพยายามในการเปลี่ยนแปลงตนเองที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากบนพื้นฐานของความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะได้ที่สูงจนเกินพอดีและความคาดหวังว่าผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏให้เห็นในระยะ

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์ครบบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึงพันสาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเมื่อเธอใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: จริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
2: ถูกจริงประทับใจ
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
2: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
4: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
5: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053140232และโรงเรียนอนุบาลวารี053241163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ

้ฟังคะเพราะน้ำคือชีวิตเมื่อน้ำสกปรกน้ำปนเปื้อนโดยเฉพาะสารเคมีสารพิษนั่นคืออันตรายต่อชีวิตนะคะล่าสุดค่ะทางกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาพื้นที่ภาคเหนือประกอบด้วยแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรั่วและแม่น้ำโขงซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายครั้งที่19สำรวจระหว่าง19ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินรวมทั้ง22จุดพบว่าภาพรวมค่าโลหะหนักส่วนใหญ่ได้แก่แคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีปารอดยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างไรก็ตามนะคะยังตรวจพบปริมาณสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินในบาง

0: จนหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโชว์แรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
6: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
7: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
8: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
7: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
14: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิก

ออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกร

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 90

มากับฝนนะคะฝนกระหน่ำกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้เริ่มเบาเริ่มซากันแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้มีทั้งฝนมีทั้งลมเลยค่ะแถวโซนฟ้าห้ามตอนนี้ก็ครึ้มเลยทีเดียวและตามสเต็ปนะคะฝนตกรถติดเป็นของคู่กันโชคดีที่ไม่ตกหนักมากจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะคะเดินทางกลับบ้านค่ะค่อยๆไปฝากให้ระมัดระวังในการขับขี่เพราะถึงแม้จะไม่มีน้ำท่วมขังแต่ว่าถนนจะมีความลื่นกว่าปกตินะคะเอ็กซ์ทิติค่ะเธอมากับฝนและพลพลกับวันฝนซากลับมาเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเพลงเพลินๆเป็นเพื่อนกันในช่วงเย็นนี้ของเราค่ะพร้อมกับการเดินทางให้คุณได้เป็นเจ้าของการฝนตกก็ไม่ต้องกลัวไปพร้อมกับเรามิสซูแสงชัยค่ะให้คุณได้สัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิเอาท์แลนเดอร์ PHEV คันนี้คันใหญ่นั่งสบายหรือว่าจะเป็นนิวปาเจโร่สปอร์ตนะคะนิวแอตราสและมิลาสำหรับสายประหยัดค่ะและรวมไปถึงกระบะนิวกระบะไททัน Expander และ New Expander Cross กันด้วยที่โชว์รูมของมิตซูแสงชัยนะคะแวะไปทดลองขับค่ะพร้อมกับรับของที่ลึกฟรีออกรถมิตซูบิชิกับเรารับสิทธิพิเศษมากมายที่มิตซูแสงชัยของเรานะคะดาวเริ่มต้น0บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0% ค่ะฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยและยังฟรีรับประกันคุณภาพค่าแรงตรวจเช็คระยะ5ปีด้วยกันคุ้มแน่นอนแวะไปเทสต์ได้กันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โชว์รูมของมิตซูแสงชัยกันได้โชว์รูมแม่โจ้นะคะ053-262-555และโชว์รูมแม่เหี่ย053-447-888เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะแวะเข้าไปดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมรวมไปถึงอัปเดตกิจกรรมในการออกบูธกับเราที่ Facebook ของมิตซูแสงชัยได้เลยนะคะแสงชัยมอเตอร์เซลพร้อมให้บริการคุณเสมอกับการเดินทางแวะไปเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่เชิญได้ที่มิตซูแสงชัยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเรามาถึงงานของพี่ก้องเพลงนี้บ้างเจ้าสาวที่กลัวฝนค่ะ

งสู้กับฝนสู้กับฝนไม่ยากนะคะคุณผู้ฟังมีร่มก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวมอเตอร์ไซค์ก็ใส่เสื้อกันฝนซะแค่นี้ก็กลัวสบายขึ้นแค่นี้ก็ลุยฝนได้สบายๆแล้วนะคะพี่ก้องสาวรับเรื่องนี้กับเจ้าสาวที่กลัวฝนค่ะ 17:26 น.กับเวลาช่วงเย็นของเราและมาพร้อมกับการดูแลบ้านให้สู้ฝนได้เสมอๆล้ำซับคอนสตรัคชั่นนะคะรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือให้บริการลูกค้าทุกขั้นตอนในการก่อสร้างเลยค่ะเลือกล้ำซับให้ดูแลเรื่องบ้านสบายใจแน่นอนลูกค้าที่มีแผนในการจะสร้างบ้านมีพื้นที่ต้องการให้เราได้ดูสำรวจพื้นที่ก่อนก็ได้ค่ะจะได้ดูว่าเป็นยังไงบ้างแบบไหนที่เหมาะกับคุณเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอเริ่มต้นจากการเลือกเราในการสร้างบ้านนะดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบกันเลยทีเดียวสบายใจแน่นอนกับลำซับคอนสตรัคชั่นโปรโมชั่นพิเศษในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะดีต่อใจแน่นอนเพราะโปรนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับโปรโมชั่นในเดือนมิถุนายนสร้างบ้านกับลำซับช่วยจ่ายนะคะฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้โปรโมชั่นแบบนี้สบายใจสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ลำซับคอนสตรัคชั่นนะคะพิกัดของลำซับอยู่ที่ลิขิตชีวันนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่0931965566นะคะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของลำซับคอนสตรัคชั่นได้เลยค่ะลำซับไม่เกินงบจบที่ลำซับคอนสตรัคชั่นสบายใจทุกการก่อสร้างเลือกเราให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้านสวยอยู่แล้วสบายใจและตรงปกกันด้วยค่ะไปอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมและโปรโมชั่นกันได้ที่ Facebook Fanpage ของลำซับคอนสตรัคชั่นได้เลยนะคะงานเก่าของตั้มสมประสงค์เพลงนี้บ้างจะทำอะไรก็ต้องดีกว่าเก่าไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองนี่แหละนะคะชนะแล้วก็ทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตได้เยอะเลยทีเดียวลองเอาชนะใจตัวเองให้ได้

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ากันว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเองนี่แหละมันดีที่สุดแล้วก็มันแฮปปี้ที่สุดเลยนะคะนั่นก็ของใหม่เจริญปุระดอกไม้กระแจกันค่ะและมาเช่าวัฒนาพาณิชย์กับจากคนอื่นคนไกล 17:42 น.ช่วงเย็นนี้เราเจอฝนกันทำให้อากาศดูแบบครึ้มๆมืดเร็วอีกต่างหากด้วยค่ะอย่าลืมเปิดไฟหน้ารถเวลาเดินทางกันนะคะก็จะทำให้รถคันหน้ามองเห็นเราชัดเจนขึ้นเราเองก็เช่นเดียวกันขับขี่ด้วยความระมัดระวังถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะและช่วงเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับอีเกียเชียงใหม่กันด้วยช็อปคุ้มกลางปีสำหรับคนรักบ้านต้องที่อีเกียเซลนะคะลดสูงสุด 80% พบกันวันนี้18จนถึง28มิถุนายน11วันเท่านั้นพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสมาชิกของอีเกียแฟมิลี่รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก 15% ทันทีเมื่อมาช็อปที่สโตร์นะคะ18ถึง28มิถุนายนช็อปได้ที่สโตร์ของอีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตค่ะช็อปสะดวกได้ทั้งสโตร์อีเกียและออนไลน์นะคะพบกับสินค้าราคาพิเศษลดมากกว่า700รายการทีเดียวเซลล์แบบเยอะมากเลือกให้ตรงใจตรงสไตล์ในการแต่งบ้านของคุณได้เลยค่ะและอย่าลืมแวะไปช็อปด้วยกันได้กับอีเกียเซลล์เริ่มวันนี้ลดสูงสุด 80% สำหรับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียเชียงช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่บ้านเราด้วยและรวมไปถึงที่ภูเก็ตนะหรือว่าจะช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th ค่ะจนถึง28มิถุนายนนี้ชาวเชียงใหม่พบกันได้ที่ IKEA เชียงใหม่นะคะบริเวณโครงการ Life Express อยู่ติดกับแมคโครหางดงบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอย่าลืมแวะไปช็อปกันโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆอย่างที่บอกไป18ถึง28มิถุนายนนี้11วันเท่านั้นพบกันได้ที่ IKEA เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเพลงจากบิลลี่โอแกนค่ะ

จนแลกเวลาครั้งสุดท้ายนะคะฝันดีฝันเด่นค่ะหมื่นคำลาจากหมื่นล้านเพลงมาถึงหมื่นคำลานะคะ17:50 นแล้วค่ะแป๊บเดียวจะ18:00 น.บางคนยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะวันนี้ก็อาจจะเยอะเป็นมากกว่าปกติได้ซ้ำไปด้วยความที่มีฝนตกอีกต่างหากนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันค่ะและยันนี้ของเรามาพร้อมกับไฮยูวิกกันด้วยคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสันล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะผมบางผมงอกใส่วิกแล้วสวยแน่นอนค่ะสวยทันใจใช้เวลาไม่นานนะคะเราคัดสรรวิกผมแทนและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมวิกเกลือผ้าของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองเลยค่ะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซ่านะเปิดให้บริการทุกวันสอบถามเพิ่มเติม0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่พร้อมให้บริการเสมอแวะมาลองสวมแล้วก็มาเลือกกันได้ต้องบอกว่ามีเยอะมากๆหลากหลายทรงหลากหลายดีไซน์เลยทีเดียวค่ะใส่แล้วดูดีมั่นใจเลือกได้กับ HiYuWick นะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ HiYuWick เชียงใหม่ได้เลยค่ะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเรา The Peach Band เพลงนี้บ้างอีกไม่นานก็เช้านะคะ

นานก็เช้าแต่กว่าจะเช้านี่ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้รถติดหลายเส้นทางจากที่หลายคนรีวิวนะปกติถึงบ้าน 5:40 ตอนนี้ 6:00 จะ 6:00 ยังไม่ถึงบ้านเลยเชื่อว่าพี่เตือนเองก็คงจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะกับผู้ประสบภัยรถติดนั่นเองค่ะแต่ไม่เป็นไรถึงช่วงเย็นละแค่ถึงบ้านปลอดภัยก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆเพราะรถแน่นจริงๆรถติดจริงๆนะคะเวลาใกล้หมดแล้วคุณผู้ฟังกับคุณส่งท้ายกันด้วยอย่าลืมนะคะเลิกงานปั๊บต้องเติมพลังต้องแวะไปค่ะท่าจีนชมจันทร์พลัสเปิดร้านรอแล้วเรียบร้อยไปหาของกินอร่อยอร่อยกันได้นะคะไม่ต้องรีบกลับบ้านค่ะยกทะเลมาไว้ให้คุณได้เลือกกันที่เชียงใหม่เมนูอาหารทะเลสดใหม่บรรยากาศดีๆช่วงเย็นนะคะแนะนำเลยค่ะแวะที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเหมาะกับอากาศตอนนี้มากๆเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากเลยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะหรือว่าจะเป็นแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองกุ้งแม่น้ำเผานะคะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดหอยเชลล์ส่งเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดเล่นอื่นมากมายทีเดียวแวะไปฟินกันได้บรรยากาศดีๆช่วงเย็นนะคะเลือกนั่งในหลายโซนวันไหนเจอฝนไม่เป็นไรเรามีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านให้คุณได้นั่งชิวๆกันแวะได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะคัดสรรทั้งความอร่อยของอาหารทะเลและอาหารไทยคุณได้เลือกมากมายร้านอยู่ในซอย LCC ค่ะบนถนนโพธารามนะคะเข้ามาเกือบสุดซอยร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมีป้ายบอกทางด้วยนะคะ 17:00 นถึง 23:00 นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719ค่ะ0635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะเวลาหมดแล้วส่งท้ายด้วยงานของเจี๊ยบวัฒนาเพลงนี้กับวันเดือนปีเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight วันนี้ไปก่อนเดินทางกลับบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยสวัสดีค่ะ

0: Young My Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen Up
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พระ

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมะ

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติเชื่อนิสัยครับอยู่เป็นคุณผู้ฟังในเย็นวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนฝนฟ้านี่เทลงมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะฮะ 4-5 โมงเย็นนี้ก็มีฝนปรายแล้วนะครับการจราจรน่าจะหนาแน่นครับข้างหัวสังควรนะครับขับรถเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันทำตัวสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงบ้านนะฮะกับวันนี้ของเราฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะครับชาบูกุชาบูที่กูต้องทานทั้ง6สาขานะครับหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์นะครับรวมทั้งเลยเทอร์นัลเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดหนึ่งกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาอากาศฝรั่งแม่ริมนะครับสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับแวะไปหยิบอร่อยกันได้นะครับที่นี่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าราคาที่คุณยิ้มได้18ปี19ปีแห่งคุณภาพนะฮะ The Original Mid in เชียงใหม่กับชาบูกุทุกสาขานะครับส่วนค่ำนี้ Entertainment ที่คุณประทับใจบรรยากาศสบายๆไปทานอาหารช่วงนี้เมนูอร่อยเขามีเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ราคาสุดๆแล้วนะประหยัดสุดสำหรับผับ Understrong ในเชียงใหม่นะครับนอกเหนือจาก Entertainment ที่คงไม่ต้องพูดถึงกันอยู่แล้วไปทานมื้อค่ำไปที่เดียววัน Soft Service จบเลยนะฮะคุณผู้ฟังเชิญได้ที่ Warm Up The Best in Town 053-400-677 นะครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองครับคุณผู้ฟังและบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมนะครับโซนหน้าโซนหลังให้คุณเลือกทั้ง2บรรยากาศแต่69เท่าเดิมกับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับเย็นนี้อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังฟังเพลงจนถึง19นาฬิกาทาง 92.0 กับเรดิโอทไวไลท์ผมสมเกียรติชวนนิสัยครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ณผู้ฟังเย็นนี้ฝนตกด้วยนะฮะฝนตกช่วงนี้จริงๆแล้วมีรายงานเรื่องของอากาศเขาก็บอกว่าเอลนินญาเที่ยวนี้นะเอลนินญาลานินโยมันจะมีแล้งแล้วก็น้ำเยอะสลับกันนะฮะสลับเอลนินญาเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นว่ากลางเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนหน้าเนี่ยฝนจะทิ้งช่วงนะฮะว่าตามนั้นนะในเรื่องของลมฟ้าอากาศแต่ในความเป็นจริงหน้างานนี่ก็ต้องดูกันอีกทีแล้วครับว่าจะทิ้งช่วงหรือไม่ทิ้งนะครับบางอย่างแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะลมฟ้าอากาศเกี่ยวกับธรรมชาติต้องทำใจนิดนึงนะฮะช่วงนี้แล้วก็หลายคนบ่นฝนไม่เท่าไหร่แต่คนกลัวลมนะฮะลมนี่มีผลมากทีเดียวฝนแค่เปียกนะฮะแต่ว่าลมนี่มากกว่านั้นทีเดียวแล้วก็อันตรายกว่านะฮะฉะนั้นอันนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันด้วยเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังนั่นการขับรถฟังเพลงไปด้วยนะฮะแล้วก็ใจลอยไม่ได้นะครับช่วงนี้ช่วงค่ำๆคุณผู้ฟังการเห็นสายตาของเราเนี่ยเจอคุณผู้ฟังเจอแดดมาทั้งวันละในช่วงระหว่าง6โมงถึงทุ่มเนี่ยมันเป็นช่วงโพลเพลคือแสงมันเริ่มจะหมดไปความมืดก็จะมาแสงที่เคยมีอยู่กำลังหายไปการปรับสายตานี่อันตรายพอสมควรทีเดียวยิ่งใครอยู่ภาวะง่วงหรือว่าเพลียมาเนี่ยการมองมันจะสลึมสลือมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอันตรายในการขับขี่รถบางทีเขาก็จะไม่อยากขับกันในช่วงนี้คือสว่างก็สว่างไปเลยถ้ามืดก็มืดไปเลยใช้ไฟหน้ารถช่วยเอาจะง่ายกว่าประมาณนั้นฉะนั้นในช่วงขับรถแบบนี้มีฟ้าฝนด้วยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ฟังและนี่ก็คือเรดิโอทไวไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Talk 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: คุณฟังตอนนี้ใกล้จะ19นาฬิกาแล้วได้เวลาผมต้องลาคุณฟังแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและฟังรายการด้วยกันมานะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพรบงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงมอสโกตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประมุขผู้นำประเทศอาเซียนจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถิตย์สิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนและเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพราะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ด้านปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีหรือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสเดินเรือเสรีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบการถอนกำลังและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศแต่ยังต้องมีกระบวนการการพูดคุยอื่นๆเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยติดค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นและเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซียและที่สำคัญคือต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยขณะที่นายเอกนิตินิติธันตรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
1: สงครามยุติลงอย่างน้อยเนี่ยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต
2: นายภารดรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากงานรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรเม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
3: 10,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยก็จะโอนกลับมาที่งบกลางแล้วก็จะดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ได้ขอเข้ามาว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็ทางกฎหมายแล้วอันไหนที่จำเป็นต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้ต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงการไม่ได้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักลงทุน
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าส่วนตัวได้กำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบได้เร่งผลักดันการพิจารณากฎหมายที่ค้างสะสมจากหลายรัฐบาลจนผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและเห็นตรงกันว่าภารกิจสำคัญในระยะต่อไปคือการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมนำเรื่องนี้กลับไปดูแลขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีโครงการขนาดใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในพื้นที่ EEC จึงเห็นว่าควรกลับมาติดตามงานด้านคมนาคมจะเหมาะสมกว่าเพราะหากต้องทำงานทั้งสองด้านพร้อมกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จและที่สำคัญช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศและเจรจากับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในต่างประเทศสามารถที่จะเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ได
5: ้ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะไปเรื่องของการดึงผู้ที่จะมาลงทุนใน EEC ในส่วนนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าโอเคท่านนายกยังไงก็ช่วยรับเรื่องนี้กลับคืนไปในช่วงนี้ท่านก็เดิน

0: ไปประชุมต่างประเทศตลอดนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศนะคือหรือนักลงทุนนะฮะก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ชวนมาลงทุนใน EC
1: ส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีมีการหารือกันในทุกมิติจึงไม่ควรตีความว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือรอยร้าวภายในพรรคพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บิชเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาว
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึงความชัดเจนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยโครงการแลนด์บิชถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้กรอบการพัฒนาดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกองทุนตามร่างกฎหมายขณะเดียวกันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
4: โครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราคิดกันมานานไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะกำลังหาทางออกคือเราต้องการหาโอกาสให้กับพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ภาคใต้ของเรานั้นขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำผมเห็นว่าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่รับฟังได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงได้นำบทเรียนจาก EEC มาปรับปรุง SEC จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้นและให้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
3: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการพัฒนาภาคใต้จะไม่ใช้รูปแบบเดียวกับ EEC แต่จะนำบทเรียนที่ผ่านมามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคใต้และประเทศในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ THAI Passport เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผน AI แห่งชาติยืนยันการใช้งบประมาณกองทุน DE เป็นไปตามกฎหมาย
5: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีการวางแผนและดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันต่อมาในปี2568ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ก่อนที่กระทรวง DE จะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี2569เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน
6: เรากำลังจะบอกว่าทำยังไงเพื่อให้เกิดในวงกว้างประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนะตอนนั้นพอดีเราก็เลยว่า upskill reskill แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้คนเติมให้คนรู้ทักษะทางด้าน AI ให้ได้บริวงกว้างให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโครงการเกิดมาทันทีมันมีแนวคิดมามีเพราะมันมีเป้าหมายมาแล้วมีแผนหรือ action plan อยู่ภายใต้ master plan อะไรก็มีมาแต่ว่าพอมาประกอบร่างเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของที่มีการรวมของ Generative AI ไว้เข้าด้วยกันและสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมและให้คนใช้สามารถเลือกใช้ได้
5: สำหรับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE นายพัชระยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนโดยโครงการ THAI Passport มีการศึกษาออกแบบและเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายน2569ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมเกือบ1ปีไม่ใช่เพียง31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ชวิสาปทุมมารายงาน
2: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและนักแสดงชื่อดังพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบธุรกรรมบางส่วนเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
11: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียในวันนี้ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าออกไปด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความชื่นชมกองกำลังยูเครนที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียโจมตีดินแดนของยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว700กิโลเมตรกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียรายงานว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสโดยผู้นำทั้งสองประเทศพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สหรัฐและอินเดียตั้งเป้ายกระดับการค้าทวิภาคีให้สูงถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ขณะที่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partner

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2569 ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 มิถุนายนนี้โรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับกัมบะโอซาก้าเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์ 2026 คัด 2 ตัวแทนฝึกซ้อมต่อประเทศที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ทพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์และสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยที่แรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระตรัยเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรทพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตก
พระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราช

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออ

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คทางช่อง TikTok Live แห่งนี้นะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับผมทิติพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับแบ่งรายการออกมาเป็น2ช่วงช่วงของเชียงใหม่ทอล์คบอกเล่า90ข่าวสารเรื่องประกาศแจ้งให้ทราบต่างๆรวมถึงความเคลื่อนไหวทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเชียงใหม่เราเองในประเทศไทยเราในภูมิภาคของเรารวมถึงทั่วโลกด้วยที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันกับคนคุณนะครับผมจะเอามาฝากไว้ในช่วงเชียงใหม่ทอล์คช่วงวาไรตี้ทอล์คเรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงการอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับก็จะเอามาพูดคุยกันในช่วงที่2ครับสนุกๆจะพยายามไม่เครียดวันนี้เจอแฟนรายการท่านนึงบอกว่าไม่อยากให้เครียดเลยคุยเรื่องสนุกๆบ้างนะครับโอเควันนี้ผมจะคุยเรื่องของเราไปด้วยนะแล้วก็คุณฟังยังติดตามไฮไลท์บนแฟนเพจของรายการได้เลยนะครับ Facebook

0: ทุก TikTok แล้วก็ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันในคืนวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะครับทักทายในส่วนของแฟนๆคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเมธจันทาสวัสดีนะครับคุณนิวเทลสวัสดีครับคุณเอกลินพีซฟูลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบอกว่าตอนนี้หลังมอพยัพเชียงใหม่อากาศเย็นสบายนะครับเนื่องจากตรงช่วงเย็นเมื่อกี้ฝนตกน่าจะทั่วถึงในตัวอำเภอเมืองกับบริเวณใกล้เคียงนะครับก็ทำให้เย็นสบายชุ่มฉ่ำนะฮะก็ปกติผมจะเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องส่งนะวันนี้ไม่เปิดมันเย็นสบายดีนะครับคุณAP Condo AP Com Home Service ครับสวัสดีนะครับAP Com Home Service ครับคุณจ้าจ้าฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปพักเบรกกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คช่วงที่1ครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า45ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานTier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุดใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with you on your journey
1: Southern โรงแรมระดับดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ
1: ่การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.คุ้มพยาเชียงใหม่.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนามีมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณ อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
0: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับกราบนมัสการพระครูท่านพระครูชัยประดิษฐ์นะครับสวัสดีคุณสุนีคุณมันนี่นะครับคุณสุจริตคิดดีคุณกมลคำมาครับคุณทองล้วนชูชื่นคุณไผ่ครับคุณสมศักดิ์นะคุณจ่าครับสวัสดีนะครับคุณแมเนเจอร์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านคุณอภิชัยคุณวันว่างๆของจอจอครับคุณกมลรัตน์ครับคุณโชติวายุบุตรนะครับคุณประวิตรสีทองกุลสีทองกุลนะครับนะคุณนายติ๋มฮะคุณนายคิมขอไปครับอ่านไม่คุณจิ๋มครับคุณดีนะครับคุณวนิดาคุณทองอินคุณทะนินครับคุณ MP นะครับคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวนะครับคุณพสิทธ์นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านตอนนี้คุณจ้าจ้าซีซั่นสวัสดีนะครับคุณ AP Com Home Service ทักไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้นะครับแจ้งในเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมก็ได้นะครับคุณอัศวินพิสฟูคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณสายขาวสวัสดีนะครับคุณปัญญาหลวงเทพสวัสดีนะครับคุณจูสวัสดีครับอยู่ตรงไหนบรรยากาศอากาศเป็นไงบ้างฝนตกหรือเปล่าแจ้งผลการรับฟังแจ้งสภาพแวดล้อมเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็จะได้รับทราบข่าวสารข้อมูลร่วมกันเนาะนะครับเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็พยากรณ์อากาศไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าฝนจะมีอยู่ประมาณ 60-70% ของพื้นที่แล้วก็ตกกระจายทั่วทั้งประเทศนะครับส่วนของเชียงใหม่ครับภาคเหนือเองนั้นก็น่าจะเป็นบรรยากาศอย่างนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับถ้าเป็นไปตามแผนที่อากาศตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นฝนก็จะลดลงตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปฝนจะลดนะครับแล้วเขาบอกว่าจะกลับมาอีกทีนึงหนักเลยนะครับประมาณวันที่โน่นเลยหลังวันที่27โน่นเลยนะครับก็ทางนี้ส่วนของอากาศล่วงหน้า7วันนะครับกรมอุตุก็บอกว่า 18-20 นะครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 21-24 ไทยจะมีฝนลดลงแล้วก็ตั้งแต่27เป็นต้นไปนะครับฝนก็จะมากขึ้นกลับมามากเหมือนเดิมครับเหมือนกับจะสั่งลาจะทิ้งช่วงเพื่อเข้าสู่บรรยากาศของเอลนิโยและก้าวเข้าสู่การเป็นซุปเปอร์เอลนิโยในปีหน้าถ้าตามการคาดการณ์ของกลุ่มของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโลกนะครับทั่วโลกเขากำลังจับตาดูเรื่องของซุปเปอร์เอลนิโยว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนวันก่อนผมคุยไปแล้วว่ามี20เมืองนะที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงหรือผลกระทบถึงระดับโครงสร้างของเมืองเลยนะครับนั่นก็คือซูเปอร์เอลนิโยนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีการรายงานในส่วนของฝนเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งกรุงเทพปริมณฑลในส่วนของภาคอีสานนี่ค่อนข้างจะตกหนาแน่นเลยทีเดียวครับเดี๋ยวดูเพจเรื่องของอากาศกันอีกสักนิดนึงนะครับกรุงเทพนนทบุรีนะครับเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วฝนตกเยอะเลยนะครับฝนตกเยอะเลยโอเคก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับก็ว่ากันไปตามอากาศกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันที่21ก็คือวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับเป็นวันคริสมายันนะครับเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะโคจรไปถึงจุดหรือว่าจุดสุดทางเหนือนะครับจะทำให้วันดังกล่าวนะครับเราจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและก็จะตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก เฉียงไปทาง

เหนือมากที่สุดก็ประเทศที่อยู่ทางซีกโลกทางเหนือนะครับรวมถึงไทยด้วยก็จะมีช่วงระยะเวลาที่เป็นกลางวันนั้นยาวนานที่สุดและช่วงเวลากลางคืนสั้นที่สุดนะครับก็ดวงอาทิตย์จะขึ้น 5:50 นจะตก 18:00 นนะครับ 18:47 นาทีเกือบทุ่มรวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านะครับ12:56 นก็คือเกือบ13 ชั่วโมงนะครับแต่ยังไงก็ตามครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ไทยได้รับแสงอาทิตย์เป็นเวลานานที่สุดในรอบปีนะครับแต่เนื่องจากเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณเส้นศูนย์สูตรแล้วก็มีภูมิอากาศแบบลมมรสุมก็ใช้การแบ่งฤดูกาลตามลักษณะลมฟ้าอากาศเป็นหลักวันคริสต์มาสยันของทุกปีก็มักจะตรงกับช่วงฤดูฝนเราก็เลยคิดว่าก็คงจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามันมีบรรยากาศของฝนนะฮะมาช่วยนะทำให้คลายความร้อนลงไปครับคุณฟังครับในทางดาราศาสตร์เนี่ยเขาได้กำหนดปรากฏการณ์สำคัญเกี่ยวข้องกับตำแหน่งการขึ้นและก็ตกของดวงอาทิตย์มีทั้งหมด4 เรื่องนะ4 ปรากฏการณ์นะครับก็คือวันวสันตวิสุวัตเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นั้นขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดีนะครับส่งผลให้มีช่วงเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนนั้นยาวนานเท่ากันนะครับวันคริสต์มาสยันเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดแล้วก็ตกกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดทำให้มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดวันศาสตร์วิสุวัตนะครับเป็นทางทิศตะวันตกพอดีอีกครั้งของปีหนึ่งนะครับทำให้มีช่วงเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนยาวนานเท่ากันเช่นเดียวกันและวันเหมายันหรือว่าเหมายันเนี่ยนะครับเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดแล้วก็ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดทำให้มีช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดนะครับนี่เป็น4 วันนะฮะที่เขาตั้งชื่อไว้นะเป็นปรากฏการณ์ทางด้านการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมครับมีข่าวเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับทางด้านอย.หรือว่าองค์การอาหารและยานะครับออกมาเตือนผู้ปกครองให้ระมัดระวังของเล่นนุ่มนิ่มที่ชื่อว่าสกุชชี่นะฮะของเล่นชนิดนี้จะมาพร้อมกับกระบอกฉีดยาและก็เข็มฉีดยาซึ่งอันนี้พบว่ามีจำหน่ายทั้งบริเวณหน้าสถานศึกษาและก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับเรื่องนี้อาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแล้วก็ติดเชื้อในเด็กได้นะครับรวมถึงสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เรื่องนี้ลักษณะของเล่นนุ่มนิ่มที่ชื่อว่าสกูตชี่นี่นะครับอย่างที่บอกฮะขายทั้งหน้าโรงเรียนหน้าสถานศึกษาขายทั้งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับมีมาพร้อมกับอุปกรณ์คล้ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาใช้สำหรับสูบหรือฉีดลมหรือน้ำเข้าไปในตัวของเล่นให้เกิดตุ่มนูนแล้วใช้บีบเล่นนะครับอันนี้อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับผู้ใช้งานโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับคือกระบอกฉีดยากับเข็มฉีดยาเนี่ยคุณฟังครับจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือแพทย์พูดถึงตามกฎหมายเลยนะเป็นกลุ่มของเครื่องมือแพทย์การนำมาอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้เป็นของเล่นอาจก่อให้เกิดอันตรายนะครับจากการถูกเข็มตำเกิดบาดแผลการติดเชื้อรวมถึงการสร้างความเข้าใจผิดให้เด็กเห็นว่าเข็มฉีดยาเป็นของเล่นนำไปสู่การเรียนแบบการใช้งานจริงนะครับอันนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับถ้าพบเห็นการจำหน่ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่ไม่มีแหล่งที่มาไม่มีฉลากนะฮะก็แจ้งได้นะครับที่อย.เดี๋ยวนี้มันจะมีของเล่นแปลกๆมานะสมัยก่อนผมมีตัวตอนผมเด็กๆ เขาเรียกว่าตัวดูดน้ำหลายท่านไม่รู้ท่านไหนเคยเล่นหรือเปล่านะครับตัวดูดน้ำมันจะเป็นตัวคล้ายๆยางแข็งๆตอนมันมาอยู่ในมือเราเนี่ยครับมันจะเป็นตัวประมาณหัวแม่โป้งนี่แหละก็จะมีลักษณะหลายลักษณะนะครับเป็นสัตว์ประหลาดบ้างเป็นยอดมนุษย์บ้างเป็นสัตว์ตัวเล็กน่ารักบ้างนี่นะครับมันจะเป็นตัวเล็กๆแข็งๆพอเราเอาไปแช่น้ำครับสมมติเราเปิดน้ำใส่แก้วไว้เนี่ยแล้วเราไปแช่น้ำนี่นะครับน้ำในแก้วนี่จะหายไปหมดเลย

0: ไอตัวนี้มันจะดูดน้ำเข้าหมดแล้วทำตัวมันก็จะพุพองออกมานะครับแล้วบอกว่าอันตรายมากอันตรายยังไงคือสมมุติท่านลองคิดดูว่าถ้าเด็กเล็กๆเผลอกลืนเข้าไปนะครับอะไรจะเกิดขึ้นไอตัวนี้มันจะเป็นตัวที่จะไปดูดความชื้นดูดของเหลวจากร่างกายนะครับคุณเอกลินเคยเล่นใช่ไหมตอนนี้มีขาวละอ่อนกินเข้าไปด้วยนั่นไงเนี่ยเขาเรียกไอตัวผมเรียกตัวดูดน้ำนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคืออันตรายมากนะครับไอตัวนี้ต้องระวังแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมมีของเล่นแบบมีเข็มฉีดยามีอะไรมาด้วยเนี่ยนะครับคุณทีเด็ดนาทวีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ชัยพรมพัฒนชัยครับสวัสดีนะครับคุณนาตาลีครับสวัสดีครับคุณท็อปที่หัวเกรียนนะสวัสดีนะครับคุณบีแฮปปี้สวัสดีครับบอกฝนตกเย็นสบายวันนี้เย็นสบายนะครับวันนี้ผมไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศนะปกติผมจะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องส่งวันนี้หยุดนะครับเพราะอากาศเย็นสบายมากคุณพีพีคุณตัวผู้สาวศรีสะเกดเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณพี่เจี๊ยบน่ารักครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณดำเอโซ่สวัสดีนะครับครับขอคนละหนึ่งประโยคนี่ฮะกินเข้าไปน่ากลัวมากคนละหนึ่งประโยคนะครับสำหรับสมาชิกในห้องนี้นะครับพิมพ์อะไรมาก็ได้นะครับส่งหัวใจส่งอะไรมาก็ได้ครับขอบคุณมากครับคุณสวัสดีครับพี่สมจิตเชียงใหม่ครับสวัสดีครับคุณฟ้าครับติดตามข่าวสารทั้งโลกทั้งโลกทั้งธรรมติดตามข่าวสารในโลกของเราที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าของเราอีกสักครั้งนะครับนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็แถลงยืนยันแล้วนะครับบอกว่าอิหร่านและสหรัฐอเมริกาได้บรรลุบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมกันเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้มีการลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และก็ข้อตกลงดังกล่าวถือว่ามีผลบังคับใช้ในทันทีครับเขาบอกว่าบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีของทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการบททดสอบสำคัญว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้จะถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้เพียงใดนะครับแล้วก็มีสาระสำคัญก็คือระงับปฏิบัติการทางทหารของทั้งสองฝ่ายเพื่อปูทางไปสู่การเจรจาในระดับต่อไปนะครับการลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามผ่านระบบออนไลน์นะครับผ่านระบบออนไลน์ส่งผลให้พิธีลงนามนั้นอย่างเป็นทางการที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่จะจัดขึ้นในพรุ่งนี้แต่จริงๆเขาจะจัดลงนามสดๆพรุ่งนี้พอลงนามออนไลน์แล้วก็จบนะครับว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องจัดละยกเลิกไปเลยนะครับแล้วก็ทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายนี้ก็ยังคงมีกำหนดการเดินทางไปพบกันนะครับเพื่อไปหาเรื่องรายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนการทำงานตามข้อตกลงนี้ต่อไปให้สำเร็จนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันนั้นลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกตอนที่มีวิกฤตหรือมีภาวะสงครามเนี่ยนะครับราคาน้ำมันขึ้นไปถึงเกือบ200อ่ะต่อบาร์เรลนะครับ200กว่าด้วยซ้ำมั้งนะครับตอนนี้ลงมาเหลือ70กว่าในขณะที่ราคาน้ำมันทั่วโลกนั้นทยอยลงครับลงอย่างเห็นได้ชัดแต่น้ำมันในไทยนะครับเขาบอกว่าขอตึงราคาให้ผู้ประกอบการก่อนแล้วคุณไม่ตึงราคาให้ประชาชนไหมตอนที่ไม่พูดดีกว่านะครับก็ลงมาบาท50กับ75ตังค์นะครับให้เราดีใจเล่นนิดหน่อยนี่น้ำมันจะได้ถูกลงเยอะๆโอ้ยนะถูกลงกี่โมงนะครับสวัสดีคุณรอดชัยสารสวัสดีครับสวัสดีคุณรอดชัยสารนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นบนโซเชียลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรื่องของลูกเทพยังไม่ใช่เรื่องไทยแลนด์ AI พาสปอร์ตนะอันนั้นก็ตั้งฉายาว่าโดนตั้งฉายาว่าลูกเทพไปแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องนี้คุยยาวนะครับเดี๋ยวใครท่านไหนที่สนใจเรื่องนี้นะครับผมเอาบรรจุไว้ในช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์คผมจะคุยให้ฟังว่าที่กำลังเป็นประเด็นอยู่อย่างเงี้ยนะเรื่องของ Thailand AI Passport เนี่ย 1,600 ล้านเนี่ยของคุณรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยนะครับ แล้วก็กำลังถูกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบงบประมาณซักฟอกแล้วก็ฝ่ายค้านกำลังตามจิกเนี่ยบริษัทไหนครับที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นบริษัทคู่สัญญากับรัฐบาลในลักษณะในเชิงที่อาจจะเกิดการล็อกสเปคและเอื้อประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงมีบริษัทไหนบ้างและบริษัทไหนบ้างนั้นได้รับงานเป็นคู่สัญญาของภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงไปแล้วกี่งานเป็นมูลค่าเท่าไหร่ใครสนใจเรื่องนี้เดี๋ยวติดตามในช่วงที่2นะครับวันนี้คุยเรื่องนี้กันก่อนนะครับมีที่สน.ปทุมวันได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำครับภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริเวณสระน้ำหน้าอาคารสัสพลตำรวจเจ้าหน้าที่กับกู้ภัยก็ไปกันเลยนะครับไปเจอรถยนต์ส่วนบุคคลตกอยู่ภายในสระน้ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นผู้ชายอายุ29ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยแพทย์ฉุกเฉินก็เข้าช่วยเหลือนะครับนำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จากการสอบสวนเบื้องต้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุนี่นะครับผู้ที่ขับรถคันนี้มีปัญหาขัดแย้งกับคุณแม่ครับเพราะว่าอยากให้คุณแม่นะช่วยเช่าคอนโดมิเนียมให้เช่าคอนโดเมื่อไงคือผมจะไปเช่าคอนโดเนี่ยแม่จ่ายให้หน่อยสิเดือนละ 27,000 เองเดือนละไม่เยอะนะครับแม่ก็บอกไม่มันแพงจังเลยว่า 27,000 แววนะแววเอาถูกกว่านี้หน่อยเนี่ยตกลงไม่ได้ตกทะเลาะกันไม่สามารถตกลงกันได้ก็เกิดความเครียดแล้วก็ไม่พอใจที่คุณแม่นั้นไม่ยอมจ่ายค่าคอนโดเดือนละแค่ 27,000 ให้เขาต่อมาครับเขาก็ขับรถเข้ามาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนที่จะมุ่งไปยังบริเวณสระน้ำหน้าอาคารสัสพลนะครับรปภ.ก็โอ้โหพยายามเข้าห้ามเลยนะบอกอย่าไปทำเลยน้องอย่างงู้นอย่างนี้นะครับครับไม่สนนะเร่งเครื่องพุ่งชนรั้วกันตกลงไปในสระน้ำนะก็สภาพจิตใจก็คงแย่นะครับผมหมายถึงสภาพจิตใจรปภ.ใช่ไหมรปภ.ว่าอะไรวะบอกอะไรไม่เชื่อเลยนะรปภ.บอกคำพูดไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้ไงวะหรือไม่ให้เกียรติให้เกียรตินกหวีดบนบ่าฉันหน่อยนะครับเด็กคนนี้ก็เออนะ29นี่ไม่เด็กแล้วนะโอ้โหนี่กลางเป็นวัยหนุ่มใหญ่วัยฉกกันแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวจะมีนี่หรือเปล่าจะเปิดการ์ดเรื่องของมีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูคุณเอกลินบอกรปภ.งานเราเนี่ยสงสารนะคนปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่มันก็ต้องมาเดือดร้อนเพราะคนแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าก็คงต้องโดนตั้งกรรมการสอบตามระเบียบของเขาเนาะเราไม่รู้เนาะนะครับคุณเอสวัสดีครับคุณโชติกาขวัญนาคสวัสดีครับอายุก็ไม่ใช่น้อยงอแงอย่างละอ่อนอายุ29มึนคุณอัศวินบอกมึนนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นกลับมาให้เราฉุกคิดแล้วก็สงสัยถึงคดีนี้ครับเอ๊ะเงียบไปเลยถึงตรงไหนแล้วนะครับแล้วก็มีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับผมกำลังพูดถึงคดีที่ชื่อว่า Trade Forex นะครับ Trade Forex นะครับหลายท่านก็คงจะร้องออกนะครับวันนี้ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนแล้วก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหลังจากที่ DSI ร่วมกับตำรวจสทสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับปฏิบัติการตรวจค้นพร้อมกัน24จุดเมื่อวันที่16ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายนะครับแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานรวมถึงเส้นทางการเงินอย่างละเอียดแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คือคุณรุจพลนวรัตน์พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้เราจะรู้หมดอะว่าเขาตรวจสอบอะไรกันยังไงน่าสงสัยตรงไหนเส้นทางการเงินพาดพิงไปถึงใครบ้างนะครับแล้วก็มีดารานักแสดงด้วยนะครับแล้วก็มีนักการเมืองนะครับของฝั่งของพรรคประชาชนด้วยอะผมพูดอย่างนี้เลยก็แล้วกันเพราะว่าหลายท่านก็คงรู้แล้วว่าเขาพาดพิงถึงใครนะครับ คือทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเขาไปเจอหลักฐานพวกเส้นทางการเงินเนี่ยหลายรายการเลยที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองคนดังคล้ายๆเป็นลักษณะเหมือนรับผลประโยชน์อันนี้ก็เป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นนะครับว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีโอกาสที่จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้ส่วนนักแสดงชื่อดังก็คุณฟิล์มรัฐภูมิคณะพนักงานสอบสวนก็ยึดรถหรูซูเปอร์คาร์แล้วก็รถจักรยานยนต์หลายรายการนะครับก็หลายล้านเลยนะครับมูลค่าเฉพาะตรงนี้ที่ยึดเนี่ยนะเป็นของกลางในคดีเนื่องจากพบว่าอาจจะเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้สถานะปัจจุบันนะครับของคุณฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็นักการเมืองฝ่ายค้านเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมมีของภาคประชาชนเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่าเป็นใครนะณตอนนี้ DSI กับตำรวจเขาบอกว่าทั้งคุณฟิล์มทั้งนักการเมืองท่านเนี้ยยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหานะครับและก็ยังไม่มีหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใดแต่เป็นบุคคลที่พนักงานสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวพันมีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางการเงินที่รับโอนหลายรายการนะครับอันนี้ก็ต้องเอามาพิจารณาพยานหลักฐานและก็คำให้การของผู้เสียหายด้วยนะครับจนรับฟังได้ว่าบุคคลใดกระทำความผิดแน่ใจแล้วมั่นใจแล้วก็จะพิจารณาออกหมายเรียกเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายต่อไปเรื่องนี้เป็นกระแสที่ดังมากไปถึงพรรคประชาชนเพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนนั้นชูธงมาตั้งแต่เริ่มตั้งต้นนะครับเป็นพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคก้าวไกลมาจนถึงพรรคประชาชนว่าซื่อสัตย์สุจริตมีเราไม่มีเทาเรื่องนี้คุณภคมลหนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกพรรคประชาชนก็ออกมาบอกว่ากรณีกระแสข่าวว่านายภาวุฒิพงษ์วิริยะพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคจะปรากฏเป็นรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับคดี Forex นะครับบอกว่าตอนนี้ถ้า DSI ยังไม่แถลงอย่างเป็นทางการแต่เป็นการโยนหินถามทางแล้วก็เดารายชื่อว่าเป็นบุคคลใดบ้างเนี่ยนะครับมองว่าก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกกล่าวหานะครับก็พรรคประชาชนก็บอกว่างั้นก็เปิดรายชื่อมาเลยอย่างเป็นทางการจาก DSI นะครับถ้าพบว่าส.ส.ของพรรคมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องในความผิดระดับใดทางพรรคก็ยืนยันครับว่ามีคำชี้แจงให้แน่นอนและไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครต้องชี้แจงให้กับสาธารณะถึงรายละเอียดนะครับว่าเกี่ยวข้องยังไงและพรรคประชาชนไม่เคยปกป้องคนผิดนี่ก็รอฟังพรุ่งนี้นะรู้แล้วว่าเป็นชื่อคุณภาวุฒินะรอฟังพรุ่งนี้เพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันยาวมากนะครับมีทั้งเทรด Forex มีทั้งคดีที่เพิ่งจบไปหมาดๆนะครับก็คือ The Icon เนี่ยนะครับที่เป็นบอสโน่นบอสนี่เนี่ยก็ยังติดตามกันอยู่นะครับเห็นว่าคนที่ถูกปล่อยตัวไปแล้วประกันตัวไปแล้วเรียบร้อยในชั้นต้นอะไรเงี้ยนะครับก็ยังถูกเรียกซ้ำเข้าไปในขั้นตอนของการยื่นอุทธรณ์ของอัยการนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นสาวกของสตีฟจ็อบส์หรือว่าสาวกของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Apple นะครับคุณผู้ฟังครับ Apple เตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าครั้งใหญ่ต้นเหตุทุนในส่วนของชิปหน่วยความจำนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของ AI และก็พิษสงครามอิหร่านนะครับ Apple บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าครั้งใหญ่หลังประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกมาเปิดเผยว่าต้นทุนชิปหน่วยความจำหรือว่า Memory Chips นั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับที่บริษัทนั้นไม่สามารถแบกรับต้นทุนเดิมได้อีกต่อไปทิมคุกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ว่าการปรับขึ้นราคาสินค้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วเนื่องจากสถานการณ์ราคาต้นทุนชิปหน่วยความจำนั้นพุ่งสูงจนถึงระดับที่ไม่ยั่งยืนต่อการดำเนินธุรกิจถึงแม้ว่าจะยังไม่ระบุชัดเจนนะครับบอกว่าการปรับขึ้นราคานั้นจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่หรือจะส่งผลกระทบกับสินค้ากลุ่มไหนเป็นหลักแต่หลายฝ่ายกำลังจับตามองว่า iPhone 18ที่มีกำหนดจะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้อาจจะเป็นสินค้ากลุ่มแรกที่ปรับขึ้นราคาครับ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาชิปพุ่งสูงขึ้นมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI ที่ส่งผลให้ความต้องการชิปประสิทธิภาพสูงนั้นเพิ่มขึ้นทั่วโลกประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กระทบกับห่วงโซ่อุปทานของก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทีมคุกตอกย้ำครับว่าเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาผลกระทบราคาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและมุ่งหวังที่จะปกป้องลูกค้าจากผลกระทบดังกล่าวแต่ในขณะนี้สถานการณ์ได้ไปถึงจุดที่เกินกว่าบริษัทจะแบกรับไหวแล้วครับความเคลื่อนไหวของ Apple สอดคล้องกับผู้ผลิตชิปรายอื่นๆนะครับเช่น TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปขั้นสูงให้กับ Apple Nvidia แล้วก็ AMD โดย TSMC ยอมรับว่าอาจจะต้องขึ้นราคาเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเช่นเดียวกับ Samsungที่คาดการไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำนั้นจะทำให้ราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นทั่วโลกครับการประกาศเตรียมขึ้นราคาในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ Apple กำลังจะเปลี่ยน CEO จากทีมคุกเป็นจอห์นเทอร์นัสในเดือนกันยายนนี้เนื่องหลังจากที่คุกนั้นทำหน้าที่นี้มานานถึง15ปีแต่ยังไงก็ตามครับคุณฟังผลประกอบการของ Apple ยังคงมีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะยอดขายในช่วง3เดือนแรกของปี2569นั้นโตขึ้นถึง 17% ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ซึ่งได้รับอานิสงส์มาจากความนิยมที่แข็งแกร่งในประเทศจีนโดยเฉพาะ iPhone 17ที่เปิดตัวในเดือนกันยายนปีที่แล้วครับทั้งนี้ Apple ได้เริ่มมีการปรับราคาสินค้าไปบ้างแล้วในบางหลายและในบางรายการนะครับโดยในช่วงต้นของปีนี้นะครับที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับขึ้นราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาอย่าง Max Mini ไปประมาณ200ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 6,500 บาทครับสาวก Apple ก็รักเขาก็ต้องทำใจรักเขาก็ต้องตามนั้นนะครับคุณฟังครับเรื่องหวยใหม่ละนี่หวยอลเวงที่สำนักงานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมถนนแจ้งวัฒนะนะครับมีนายบอลอายุ49ปีนำหลักฐานเอกสารต่างๆเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมว่าตนเองเนี่ยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดสระบุรีและถูกรางวัลที่3รางวัลละ 80,000 บาทเป็นหวยชุด5ใบก็ควรจะได้รับเงินรางวัล 400,000 บาทแต่กลับถูกทางบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มแจ้งว่าถูกแค่เลขหน้า3ตัวโอนเงินให้ 20,000 เขาก็ไม่ขอรับเงินจำนวนนี้ที่โอนเข้ามาในบัญชีนะครับเพราะว่ารางวัลที่ถูกไม่ใช่เลขหน้า3ตัวแต่เป็นรางวัลที่3จำนวน5ใบแล้วก็ได้แคปไว้เป็นหลักฐานทั้งวันที่ซื้อและวันที่โอนเงินพอส่งหลักฐานทั้งหมดให้บริษัทดูก็บอกว่าไม่มีเลขนี้ในแพลตฟอร์มจากนั้นก็บล็อกไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กของคุณบอลไปเลยนะครับรวมถึงช่องทางติดต่อเนี่ยบล็อกไปเลยตอนนี้คุณบอลก็เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้วก็สรุปแจ้งเป็นดำเนินคดีเป็นคดีอาญาไปแล้วนะครับในข้อหาช่อโกงทรัพย์เมื่อวานคุณบอลบอกว่าเมื่อวันที่10มิถุนายนกำลังทำงานอยู่กดซื้อสลากทางแพลตฟอร์มออนไลน์กับบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ในศูนย์การค้าสลากไทยข้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซื้อเลข349577เป็นเลขชุด5ใบเลข942538เป็นเลขชุด2ใบเลข878708เลข767679อย่างละใบรวมทั้งหมด9ใบและโอนเงินจ่ายชำระไปที่แพลตฟอร์มนั้นเรียบร้อยแล้วหลัง 4:00 น.ผลการออกรางวัลก็เสร็จสิ้นก็เอาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไว้มาตรวจทันจึงพบว่าชุด5ใบที่ซื้อคือ349577ถูกรางวัลที่3ได้เงินรางวัลละ 80,000 บาท5ใบก็จะได้ 400,000 เขาก็ดีใจเนาะดีใจคนจะได้ตังค์ตั้งครึ่งล้านนะรีบไปติดต่อที่บริษัทดังกล่าวแล้วก็แจ้งแล้วก็ได้รับแจ้งเข้ามาว่าไม่ถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่3แต่ถูกรางวัลเลขหน้า3ตัวจำนวน5ใบคือ434577ได้เงินรางวัล 20,000 เขาบริษัทก็โอนเงินเข้าให้คุณบอลคุณบอลพยายามจะติดต่อส่งหลักฐานเข้าไปให้บริษัทดูเขาก็บล็อกทุกช่องทาง Facebook Line ก็เชื่อได้ว่าถูกโกงรางวัลแน่นอนนะครับก็ไปแจ้งความ เขามีบอกเขาบอกมีหมดนะก็แคปไปหมดเนาะวันที่ซื้อวันที่โอนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทางด้านมูลนิธิที่คุณบอลไปแจ้งนะครับเขาบอกว่าจะพาคุณบอลไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งเอาข้อมูลที่มีให้กองสลากได้ตรวจสอบดูว่าสลากใบนี้มีใครมาขึ้นรางวัลหรือไม่ถ้ายังก็ขอให้ทางกองสลากอายัดไว้ก่อนจนกว่าจะมีการตรวจสอบดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอันนี้คดีนี้ก็ดูแล้วก็คือมันตรวจไม่ยากเพราะว่าทางผู้เสียหายที่เข้ามาร้องเรียนนี่เขามีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับทางตำรวจก็คงต้องดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เรียกทั้งคู่ไปสอบปากคำประมาณนั้นนะครับโอ้หวยนี่มันคดีเยอะนะครับหวยครูปีชานี่ก็ดังสุดละและหลังจากนั้นมันก็มีหวยอะไรอีกอะที่เอาหวยไปเผาอะแล้วก็เรื่องนี้อีกนะครับก็มันเป็นความหวังอะเนาะพอเราถูกเราก็ดีใจอะเราก็อยากได้ตังค์อะเราพอมาโดนโกงอย่างนี้ผมก็แนะนำนะครับคุณฟังซื้อกับแพลตฟอร์มซื้อกับอะไรเนี่ยก็ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ชัวร์อยากได้เลขอะไรคุณจิ้มเอาเลยเลือกเอาเลยฝันอะไรมาก็ตีความไปเลขกันจิ้มหาเลขนั้นไปเลยแล้วก็ซื้อเลยอย่างน้อยมันก็เป็นแอปของรัฐอะแล้วก็แนะนำด้วยว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยตอนที่โอนเงินอะไรนะครับสลิปเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็มาระบุไว้ด้วยว่าคุณซื้อสลากนะครับเลขอะไรประจำงวดที่เท่าไหร่ของปีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไปได้นะบันทึกไปในสลิปเลยนะครับแล้วก็จะให้แน่นหนาอีกทีนะครับถ้าไปซื้อด้วยตัวเองนะครับถ่ายรูปคู่คนขายด้วยนี่จะได้ตัดข้อสงสัยว่าใครไปซื้อไอ้คุณไปเก็บหวยตกหล่นคนเขาทำหายมาหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวอีกว่าทำหวยหายถ่ายคู่กับแม่ค้าพ่อค้าไปเลยถ้าเขาไม่ยอมให้ถ่ายคุณก็ไม่ต้องซื้อไปซื้อเจ้าอื่นใช่ไหมมันเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วหรอใครจะไปประมาทใช่ไหมครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่ชวนผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหยุดด้วยกันต่อนะครับในช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับพักครู่เดียวครับผม
1: ช่วง

0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอกถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
3: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
3: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
0: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวด์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับสูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วง Variety Talk
6: สองทุ่ม53นาทีขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณสุสมนัดเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center ขอบคุณโรงแรมพูลมาเชียงใหม่และขอบคุณกรมยารีสอร์ทและแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับรับส่วนลดพิเศษสำหรับห้องอาหารของ2โรงแรมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมฟูรามาหรือว่าโรงแรมคุ้มยารีสอร์ท 15% อาหารและเครื่องดื่ม แต่สำนักที่ว่าเป็นแฟนรายการของเชียงใหม่เวลาที่ทอล์กแจ้งแค่นี้เองนะครับทางโรงแรมยินดีที่จะมอบส่วนลดให้เลย 15% ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนรายการนะครับระหว่างครับ 2:54 ต้อนรับกลับเข้าสู่เชียงใหม่เวลาที่ทอล์กในช่วงที่2เดี๋ยวสัญญาณในส่วนของ FM 92เชียงใหม่เลยเดี๋ยวจะตัดตอน 3:00 ตรงนะครับแต่ของเราเนี่ยเราคุยกันต่อไปเรื่อยๆทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับคุณฟังครับเมื่อกี้คุยกันค้างไว้เรื่องของโครงการ Thailand AI Passport ที่กำลังเป็นประเด็นทุกช่องทางไม่ใช่แต่ออนไลน์อ่ะนะครับกำลังเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องที่เป็นจุดสนใจนะครับว่าไอ้โครงการนี้มันดีจริงหรือเปล่างบประมาณ 1,600 ล้านเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่ามีการตั้งข้อสงสัยและก็ข้อสังเกตหลายฝ่ายจนกระทั่งวันนี้ได้มีการนำเอาโครงการนี้เข้าไปถกในกรรมาธิการติดตามงบประมาณเป็นการประชุมพร้อมกับกรรมาธิการด้านกฎหมายพร้อมๆกันถือว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยเรื่องนี้สำนักข่าวอิสราเข้าตัวตรวจสอบเช่นเดียวกันโครงการ Thailand AI Passport ในส่วนของบริษัทเอกชนนะครับผู้ชนะการประกวดราคาในนามกิจการค้าร่วม THมีทั้งหมด2บริษัทก็คือบริษัท Turn Key Communication Service จำกัดมหาชนและบริษัท Human Intelligence จำกัดจากฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ระบุข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐหรือว่าภาษีไปไหนพบว่าคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐหลายปีของบริษัทนี้นะครับได้สัญญาของงานรัฐหลายปีงบประมาณหลายๆหน่วยงานนะครับTurnkey 39โครงการทั้งหมด 4,600 ล้าน Turnkey Communication Service จำกัดมหาชน39โครงการ 4,636.02 ล้านบาทมีการลงนามในสัญญางบประมาณรายจ่ายประจำปีก็คือปี69 6ปี69มี9โครงการ 3,731.7 ล้านบาทนะครับก็มีของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยวิธีประกวดราคา 1.621 พันล้านบาทก็คือ 1,600 บาท 2. สตช.เช่าโครงการขยายศูนย์ดิจิตอลชุมชนชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bidding อีก 149.2 ล้านข้อ1เมื่อกี้ก็คือที่กำลังเป็นประเด็น Thailand AI Passport 1,600 ล้านนี่นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.นะครับวงเงิน 1.288 ล้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจัดหาพัฒนา Big Data Platform e-bidding 115.9 ล้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอลทรังค์เรดิโอซิสเต็มที่สุวรรณภูมิโดยวิธีคัดเลือกไม่ได้ประกวดราคานะคัดเลือก 317.7 ล้านนะครับท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบติดตามตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์โดยได้งานไปโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฉันจะเอาคนนี้เอาเจ้านี้เนี่ย 158.39 ล้านนะครับสำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับกิจกรรมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์29ล้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับจ้างย้ายสถานีฐานวิทยุสื่อสารดิจิตอล48สถานีโดยวิธีคัดเลือก49ล้านบาทสำนักงานปลัดกระทรวง DE นะครับโครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงก็โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.672 ล้านบาทปี68ซัดไป9โครงการ 110.72 ล้านบาทนี่ก็มีทั้งกองทัพบกกฟพทอททแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับสดทจัดหารูปรู้เยอะมากครับคุณฟังเยอะนะผมอ่านไม่หมดอ่ะแต่เอาเป็นว่าบริษัทเนี้ยได้รับไปกับโครงการของรัฐเนี่ยเยอะมากนะครับปีเอาสรุปเลยก็แล้วกันนะครับปี69เนี่ยนะครับมีปี69มี1,600 ล้านมี ไม่ใช่สิปี69นะครับมี9โครงการอัน600ล้านเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยนะครับปี69มี9โครงการ 3,731 ล้านปี68มี9โครงการ 110.72 ล้านนะครับปี67 5โครงการ 86.79 ล้านปี66 4โครงการ 265.48 ล้านปี65 8โครงการ 379.74 ล้านปี64 4โครงการ 61.3 ล้านอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทฮิวแมน5โครงการ 3,000 ล้านนี่งบของปี
7: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
8: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะของเล่นสกูชี่พร้อมเข็มฉีดยากำลังระบาดอย.เตือนภัยเสี่ยงอันตรายต่อเด็กสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เตือนผู้ปกครองระวังของเล่นนุ่มนิ่มสกูชี่ที่มาพร้อมกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาซึ่งพบการจำหน่ายทั้งบริเวณหน้าสถานศึกษาและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชี้อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและติดเชื้อในเด็กรวมถึงสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมประสานแพลตฟอร์มออนไลน์ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ลักษณะดังกล่าวเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคนายแพทย์รุ่งฤทัยมวลประสิทธิพรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนหลังพบการจำหน่ายของเล่นลักษณะนุ่มนิ่มสกูชี่บริเวณหน้าสถานศึกษาและผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยของเล่นดังกล่าวมาพร้อมอุปกรณ์คล้ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาใช้สำหรับสูบหรือฉีดลมหรือน้ำเข้าไปในตัวของเล่นให้เกิดตุ่มนูนหรือใช้บีบเล่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะเด็กเล็กทั้งนี้กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายซึ่งการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้เป็นของเล่นอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการถูกเข็มตำเกิดบาดแผลและการติดเชื้อรวมถึงอาจสร้างความเข้าใจผิดให้เด็กเห็นว่าเข็มฉีดยาเป็นของเล่นจนนำไปสู่การเรียนแบบการใช้งานจริงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายตามมาได้อย.จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองร้านค้าและประชาชนเฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงการซื้อหรือให้เด็กเล่นของเล่นในลักษณะดังกล่าวโดยควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบฉลากข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนใช้งานรองเลขาธิการอย.กล่าวเพิ่มเติมว่าหากพบการจำหน่ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่ไม่มีแหล่งที่มาไม่มีฉลากหรือมีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จนเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่สายด่วนอย1556เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยขณะนี้อย.ได้ประสานแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ดำเนินการระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวแล้วเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555 นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ21มิถุนายนวันคริสต์มาสยันวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีวันที่21มิถุนายน2569ถือเป็นวันคริสต์มาสยัน Summer Solstice ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นปีละครั้งและเป็นวันที่ประเทศในซีกโลกเหนือรวมถึงประเทศไทยมีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดขณะที่ช่วงเวลากลางคืนสั้นที่สุดของปีส่วนประเทศในซีกโลกใต้จะมีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวนานที่สุดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินาริตอธิบายว่าวันคริสต์มาสยันเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่ในตำแหน่งเหนือสุดเมื่อเทียบกับเส้นศูนย์สูตรโลกหรือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงจุดสุดทางเหนือก่อนจะเริ่มเคลื่อนกลับลงมาทางใต้ในวันถัดไปส่งผลให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดของปีสำหรับประเทศไทยในวันคริสต์มาสยันปีนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 5:51 นาทีและตกกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:47 นาทีรวมระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏบนท้องฟ้าประมาณ12ชั่วโมง56นาทีอ้างอิงเวลาสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนับเป็นวันที่ประเทศไทยได้รับแสงอาทิตย์ยาวนานที่สุดในรอบปีหลังจากวันคริสต์มาสยันปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ลำดับถัดไปคือวันสาทวิสุวัตซึ่งในปี2569ตรงกับวันที่23กันยายนโดยดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกตรงทิศตะวันตกทำให้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวนานใกล้เคียงกันนับเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกเหนือและฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกใต้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้ กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คน

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: Refresh Refill the Music
2: Young My Radio, freshen up.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the Music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะ say goodbye

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟชชั่นอัพ

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the Music

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92.5

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh, refill the music.

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

ในธรรมในศีลจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบปะกันอีกเช่นเคยพระเจ้าวัดหนองทองตอนนี้ประยมเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทุกครั้งณทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกคนที่ติดตามเพราะว่าแม่ลุงอรุณอุโมงค์ก็ดีแม่จันสมอำเภอแม่อายบ้านแม่สาวก็ดีและญาติโยมทุกท่านทุกคนทุกสารทิศที่ติดตามฟังรายการนี้ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากขอบใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่ถ่ายทอดเสียงธรรมะเข้าสู่พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังมาด้วยดีตลอดเอาละต่อไปเรามาไหว้พระรัตนตรัยสวดมนต์เพื่อเป็นมังคละเป็นมงคลต่อชีวิตของตัวของตนต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทธโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิกิตติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทโธอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติยันดุนนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจัมปนะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติยันดุนิมิตังอัปปะมังคะลัญจาโยจัมปนะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะคะนะวินาสเมตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสะวะคะสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสะวะคะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสะวะคะสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสโยคะนิอัตตปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสะวะคะสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยตะเกตัยโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันดุนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจัมมานะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะกังโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะคินิอลิญาญาชาติญาชโตนาปิจานามิสันจิตจปานังชีวิตตาวโรเปตาเตนะจัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัพพัสสะโพชังโฆสติสังคตโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิโพชังคาจัตตถาปะเรสมาทุเปกโพชังคาสัตติติสัพพทักษิณามุนินาสัมมาทัคคตา

ปะวิตาปะอุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพานายะยะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุตติเตโอตุสัพพะทาเอกัสสัมมิงสัมมะเยนะโทมุคคัลลานัญจะกัสสัพพังกิลานิทุกิเตติสวาโพชังเกสัตเตสัญเยเตจัตตังอภินันทิตวาโรกมุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมะราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนตะเตเรนะตัญเยวาพันนาเปโตวานัสทัลลังสัมโมติโตวาจาปัฏฐาตัมหาบุตรสิทานัสโซเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาปะอินทติจาปัฏฐาตินนันนัมปิปะเยสินังมักกะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปปติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตุพุทธะลัตตานังโอสัตตังอุตตมังวะลังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุตินา

zanka te jena zodina na zanto patava zapero kavu pazamento te nati me saranang anyang puto me saranang balang yetenda zatya vachena hoto te jaya mangkalang nati me saranang anyang tambo me saranang balang yetenda zatya vachena hoto te jaya mangkalang nati me saranang anyang sangho me saranang balang yetena zatya vachena hoto te jaya mangkalang yang kinci ratanang loke vichate vivitang puto ratanang utha sammang nati tatsamma soti pavantu te yang kinci ratanang loke vichate vivitang puto ratanang dhamma sammang nati tatsamma soti pavantu te yang kinci ratanang loke vichate vivitang puto ratanang sangka sammang nati tatsamma soti pavantu te ati unnatsa vijayo dhammo loke anuttaro sabba satta itataya tangtong kanayi devate palli vajje lajya tante amannu seyi pavakke payakke nake vise pute akala malane nava sabha sama malana mutto tapetu akala maritang tatseva anupavena otu devo suki sattha sutta silang samadaya tambang sujaritang jale tatseva anupavena otu devo suki sattha likhitang jintitang bhujang karanang vajanang karung pale sang te sanang sutua tatsa ayu pavuat tate te havatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata sapa putanu pavena sata soti pavantu te bhavato sapa mangkalang rakantu sapa devata sapa dhammanu pavena sata soti bhavantu te bhavato sapa mangkalang rakantu sapa devata sapa sangkanu pavena sata soti pavantu te โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์พุทธสังฆปริตยันตุนสักขโตนติเมตลอดจนอติอุณณสิวิจัยโยเหมือนว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมยิ่งใจทั้งโลกาเปียติเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักอย่างแรงนอกกายในกายทุกส่วนในสรีละขอคุณแห่งพระพุทธธรรมประสงค์มนต์คาถาต่างๆจงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นนักเป็นลายทั้งนอกทั้งในกายอันตรธานสู

tua hai มีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกทุกสารทิศขอเอ่ยไม่ชัยชนะกลับมาก็มีโชคมีใจอยู่ปราศจากภัยต่างๆอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยตลอดจนอุปติภัยโลกาภัยอย่าได้มากรรมมากายสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทขอญาติโยมทุกคนจำเริญไปด้วยกิจการงานการค้าการขายการงานต่างๆก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพระหลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงยมและอาตมาภาพต่างคนมีบุญมีกรรมดีอายุผ่านไปอีก1วันและต้องผ่านต่อไปเพื่ออยู่ได้120ปีได้อยู่กัมชูพุทธศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ตวากินก็ง่ายแล้วจนถึงปัจจุบันตวานี้กินก็ง่าย8โมงปลายไปอธิษฐานปกเสามงคลหรือยมคนแปลงบ้านแปลงออแปลงเงินเพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อจากนั้น9โมงก็ไปงานไหว้ครูของพระสงฆ์องค์เน้นณโรงเรียนอ่างดงสังฆราชอุปถัมภ์ถามอาจารย์ดูว่าเน้นอมเหียนนี้มีเท่าใดมี300กว่าตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมต้นมัธยมปลายมีเน้นมากแต่ตะวันอีก็ทั้งลำปางก็มาฝากไว้อีก30องค์ด้วยกันเรียนที่ลำปางแต่มาทำกิจกรรมกิจการที่นี่โดยคณะครูนำมาการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญบ่งชี้บ่งชัดถึงอนาคตของเด็กนักเรียนหรือของเยาวชนสังเกตได้ว่านักเรียน300กว่าเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเป็นของพี่น้องคนไทยต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจศึกษาเรียนบางคนก็ผ่านไปด้วยดีเป็นปีเป็นปีบางตนบางองค์เกตเฉลี่ย4บางองค์ก็3กว่าก็เรียกว่าสามเณรเหล่านี้มีความพยายามมีความใส่ใจในเรื่องการเรียนเป็นอย่างมากญาติโยมนักเรียนไปเรียนอย่างอันนักก็มีญาติโยมไปถวายอาหารมื้อเพนเป็นบางครั้งนอกนั้นก็แม่ครัวประจำโรงเรียนทำอาหารเรียกว่าเน้นก็ฉันฟรีบางบัดมีผู้ใจบุญไปเลี้ยงอาหารแก่พระเด่น300กว่าสถานที่ที่วัดกำแพงงามตำบลหางดงอำเภอดงจังหวัดเชียงใหม่ฉันเป็นแล้วก็เวลาบ่ายโมงก็คณะสงฆ์อำเภอและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าฝ่ายนอกมีท่านในอำเภอเป็นต้นได้ร่วมจิตร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน
มีการสวดพุทธมนต์มาติกาบังสกุลและสดับปกรณ์ญาติโยมสวดจบเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระดวงวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ได้สิ้นพระชนม์ไปเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานี้ก็ขอจิตวิญญาณของพระองค์ท่านจงได้เสด็จไปสู่สวรรคาลัยด้วยจิมต่อจากนั้นมาตมาก็มาเตะโลกบุติศูนย์เด็กเล็กของทางเทศบาลตำบลหนองตองย้ายจากที่นอกแม้วัดไปไว้ที่ในสนามกีฬาเพราะอาคารที่นอกนั้นที่แม้วัดปึ้งไปถึงหลังหมดจำเป็นต้องก่อสร้างซ่อมแซมกันใหม่และไปใช้หลังที่ในสนามกีฬาก็เหมาะเจาะหมดจดดีงามเตตเตสนาเรียบร้อยกับพระน้ำพุทธมนต์ผู้ปกครองละเอกละอ่อนกบาจารย์มีน้ำจิตมีน้ำใจมีแก่ใจแก่จิตในการอยู่การกระทำการงานการเรียนการสอนด้วยความมั่นใจอันนี้ญาติโยมเป็นกิจมาคำว่าคืนก็พักผ่อนมาตาบปัจจุบันประเดี๋ยวนี้วันนี้ก็บ่ายสองสวดกันที่วัดใจฐานตำบลศพแม่ขาเพื่อหางดงถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกันเมื่อคืนบึ้นปะกันเนอที่วัดปากกองอำเภอสารภีเวลา8 โมงปะตุเจ้าวัดหนองตองตนนี้ที่วัดปากกองอำเภอสลับปีบรรพุกนี้ปะกันที่วัดโดยสิวงานศพของสาธุเจ้าอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดโดยสิวนี้อยู่เขตอำเภอสันกำแพงพรุ่งนี้ปะกัน8 โมงหรือ2 ทุ่มหรือ20 นาฬิกาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันบ่เชื่อแต่น่าคิดก็มีญาติโยมหมู่บ้านหนึ่งเมื่อคืนก็หันควายตัวหนึ่งเมื่อหันก็ปากันไล่ซะคนปรากฏว่าหายวับไปที่ไหนบ้างเชื่อก็น่าคิดก็ทำให้คนบ้านที่เกิดเหตุการณ์นั้นไม่สบายซึ่งก็เป็นคนที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นเกิดความกังวลในด้านจิตใจไม่สบายขึ้นมาทั้งน้องทั้งหลานก็ชวนมากระทำบุญถามไปถามมาว่าเคยแทงลูกก็เลยตานอัฐบริขารตานขันเข้ามัดมือเหยียกก็ในการกำลังอกกำลังใจก็สบายขึ้นมานั่นคือศรัทธานั่นคือความเชื่อนั่นคือกำลังใจบางสิ่งบางอย่างในญาติโยมมันจะเชื่อแต่ก็น่าคิดในฝากกับญาติยับยมนำไปคิดโดยตัวเนอร์เอาละวันนี้อู้จ่าไปมาเป็นเวลาพอดีอายุปโนสุขังพลังพกปันใบโอกาสหน้าเจริญพร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกเกษตรเพชรจำฤทธิ์วิทยากรที่จะได้เชิดชูยกย่องในโอกาสที่พระครูวิมลญาณประยุทธ์ดร.หลวงพ่อบุญชูปัญญาประโชโตชัยวังเจริญอายุวัฒนมงคล72ปี52พรรษาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดร้องบัวแดงรูปที่5เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงรูปที่11ของจังหวัดเชียงใหม่คล้ายวันเกิดเจริญอายุวัฒนมงคล19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ประวัติและผลงานของพระครูวิมลญาณประยุทธ์ดร.หลวงพ่อบุญชูปัญญาประโชโตชัยวังชาติภูมิชื่อบุญชูนามสกุลชัยวังเกิดวันพระราชบดีที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2495บิดาชื่อนายคำชัยวังมารดานางนวลชัยวังบ้านเลขที่109ทับ1หมู่3ตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บรรพชาวันที่2ปีมะแม9พฤษภาคมพุทธศักราช2510ณวัดร้องวัวแดงตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พระอุปัชฌาย์พระครูธรรมบัณฑิตอินปันปันดิโตตานสีวัดร้องวัวแดงตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อุปสมบทวันที่13ปีชวด27มีนาคมพุทธศักราช2505ณวัดร้องวัวแดงตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พระอุปัชฌาย์พระครูวิสารนวกิจวัดบวกเป็ดตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกาศเกียรติคุณที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆของพระครูวิมลญาณประยุทธ์ดร.หลวงพ่อบุญชูปัญญาประโชโตชัยวังได้รับพระราชทานพัดยศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นพิเศษวัดพระสิงห์วรมหาวิหารได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรทองคำพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณกระทรวงศึกษาธิการพระสงฆ์ผู้สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเกียรติบัตรจากกรมการศึกษาพระสงฆ์ร่วมโครงการพัฒนาชุมชนเกียรติบัตรอุทิศตนทำเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นครูสอนหนังสือแก่ชาวเขาดอยอินทนนท์เกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการพระสงฆ์ผู้สนับสนุนก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวุฒิบัตรจากกระทรวงยุติธรรมพระสงฆ์ผู้ร่วมโครงการยุติธรรมสัญจรการไก่เกลี่ยข้อพิพาทเกียรติบัตรสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการสัมมนาพระสังฆาธิการประกาศเกียรติคุณจากส่วนราชการพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการวุฒิบัตรสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พระสงฆ์ผู้ร่วมโครงการสุขภาพโล่เกียรติคุณพระสงฆ์ผู้สนับสนุนโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนจังหวัดอุบลราชธานีวุฒิบัตรจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพระสงฆ์ผ่านหลักสูตรกรรมฐานรุ่นที่2โลกเกียรติคุณอธิบดีกรมการศาสนาเป็นวิทยากรอบรมเยาวชนแกนนำด้านศาสนาพิธีเกียรติบัตรการศึกษานอกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีโรคเกียรติคุณกระทรวงสาธารณสุขวัดส่งเสริมสุขภาพชุมชนดีเด่นเกียรติบัตรพระสงฆ์บุคคลเครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นระดับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกียรติคุณอธิบดีกรมการศาสนาพระสงฆ์ผู้ร่วมโครงการปรับยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ประกาศนียบัตรจากกรมป่าไม้พระสงฆ์ทำงานด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเกียรติคุณจากสมาคมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรป่าพระสงฆ์ผู้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมโล่รางวัลวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชาโล่รางวัลวัดพัฒนาดีเด่นระดับประเทศจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกียรติบัตรกระทรวงวัฒนธรรมผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเกียรติบัตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นวิทยากรแกนนำผู้ป่วยเรื้อรังมะเร็งรุ่นที่2เกียรติบัตรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการองค์ความรู้และเรียนรู้ทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นประวัติของพระครูวิมลญาณประยุทธ์บุญชูปัญญาประโชโตชัยวังในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เจริญอายุวัฒนมงคล72ปี52พรรษาสาระในรูปเล่มที่ท่านอาจารย์พระครูวิมลญาณประยุทธ์ได้มอบให้กับผู้ดำเนินรายการมีสาระที่ควรจะนำเผยแผ่เป็นสาระในรูปเล่มคัมภีร์การค้า 1. ต้องขยันอย่าเกียจคร้าน 2. ต้องหนักแน่นอย่าอวดดี 3. ต้องรอบคอบอย่าสะเพร่า 4. ต้องถี่ถ้วนบัญชีอย่าละหลวม 5. ต้องจัดของอย่าปล่อยเกะกะ 6. ต้องตรงเวลาอย่าผิดนัด 7. ต้องซื่อสัตย์อย่าผิดคำพูด 8. ต้องตรณีอย่าเผลอไผ 9. ต้องรู้จับจังหวะซื้อขายอย่ามัวตะรีรอ 10. ต้องดูแลลูกค้าเป็นอย่าเผลอให้เชื่อ 11. ต้องเด็ดขาดอย่าโรเร 12. ต้องใช้คนเป็นอย่าใช้คนผิด13. ต้องรู้จักเก่งอย่าเล็งผลเลิศ 14. ต้องเก็บออมอย่ารั่วไหล 15. ต้องหนักแน่นอย่าหูเบาคิดดีทำดีพูดดีมีความกตัญญูกตเวทิตาชีวิตจะรุ่งเรืองจากหลวงพ่อใหญ่พระครูธรรมโกศลอดีตเจ้าวาดวัดร้องบวชแดงเป็นสุภาษิตของเหล่ากิวกง16ข้อ 1. สินค้าต้องสนใจอย่าเกียจคร้านเกียจคร้านต้องเสียกิจการ 2. สินค้าเป็นระเบียบอย่ากระจายกระจายจะตรวจยาก 3. การจ่ายต้องประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยนักทรัพย์สินจะสิ้น 4. ลูกจ้างต้องซื่อตรงอย่าคดโกงคดโกงแล้วไว้ใจยาก 5. ต้อนรับด้วยอารีอย่าหยาบคายหยาบคายผู้คนจะห่างเหิน 6. รับจ่ายต้องท่วนทีอย่าสะเพร่าสะเพร่าแล้วจะเสียหาย 7. ซื้อขายต้องถือโอกาสอย่าชักช้าถ้าชักช้าจะเสียผล 8. สินค้าตรวจต่อหน้าอย่าไว้วางใจเพราะจะเกิดความเสียหาย9. ซื้อของต้องยึดหลักอย่าปล่อยง่ายปล่อยง่ายจะเป็นปากเสียง 10. กำหนดต้องแน่วแน่อย่าผัดวันผัดวันเสียการค้า 11. เชื่อของต้องรู้จักอย่าหลงจ่ายจ่ายเชื่อเกินจะขาดทุน 12. เงินทองต้องละเอียดอย่าประมาทประมาทจะสูญหาย13. หนี้สินต้องหมั่นตรวจอย่าละเลยละเลยทุนจะจมแย่ 14. รับผิดชอบในการงานอย่าเหลวไหลเหลวไหลจะเสียงาน 15. ดีชั่วต้องชัดแจ้งอย่าลังเลลังเลจะไร้ผล 16. มีเจตนาเป็นสันติอย่าไว้ใจไว้ใจนักมักต้องพลาดคิดดีทำดีพูดดีมีความกตัญญูกตเวทิตาชีวิตจะรุ่งเรืองจากหลวงพ่อใหญ่พระครูธรรมโกศลอดีตเจ้าอาวาสวัดร้องวัดแดงข้อธรรมข
ของหลวงพ่อพระครูธรรมโกศลอินเหลาสุจิตโตอุทธยอด19 มีนาคม 2552สิ่งที่ไม่ดี7ประการ1การปกครองที่ไม่มีหลักการ2ความมั่งคั่งโดยไม่ต้องทำงาน3ความสุขความเพลิดเพลินที่ปราศจากมโนธรรม4มีความรู้ที่ปราศจากอุปนิสัยที่ดีงาม5การค้าที่ไม่มีศีลธรรมควบคุม6ศาสตร์ที่ปราศจากมนุษยธรรมคือศีล7การบูชาที่ไม่มีการเสียสละนะครับก็เป็นข้อคิดสิ่งที่ไม่ดี7ประการส่วนข้อคิดจากหลวงพ่อพระครูธรรมโกศลอินเหลาสุจิตโตอุทธยอดในโอกาสที่ได้เจริญอายุวัฒนมงคลครบ7รอบ84ปี64พรรษา19มีนาคม2552ท่านเขียนไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดหากท่านได้สมบัติมาทั้งโลกแต่ท่านไม่ได้มีชีวิตประโยชน์อันใดถึงท่านจะมีสมบัติมากหรือน้อยเมื่อชีวิตยังดำรงอยู่ก็ยังเสพสุขได้เต็มที่ฉะนั้นวันนี้ที่ชีวิตยังดำรงอยู่จึงเป็นวันที่ดีที่สุดเป็นวันที่เราควรจะคิดในสิ่งที่ดีที่สุดพูดในสิ่งที่ดีที่สุดทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วท่านจะได้พบในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วท่านจะมีความสุขที่สุดก็เป็นข้อเขียนของหลวงพ่อพระครูธรรมโกศลอินเหลาสุจิตโตอุทธยอดกล่าวในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ7รอบ84พรรษา19มีนาคม2552นะครับในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ7รอบ84ปี64พรรษาคำสอนของหลวงปู่ธรรมโกศล19กุมภาพันธ์2552ลูกเกิดมาไม่ใช่เพื่อเก่งเหนือใครเขาในการอยู่โลกใบนี้แต่พ่อสอนให้ลูกเก่งเพื่อให้ลูกอยู่ได้ด้วยตนเองในวันที่ไม่มีพ่ออยู่แล้วนี่แหละที่พ่อต้องการในโลกใบนี้สอนให้เราเป็นคนดีแต่อย่าเป็นคนโง่ใครที่คบได้ก็จงคบไว้ใครที่คบไม่ได้ก็ให้ถอยออกมาเราจริงใจกับเขาอย่าคิดว่าเขาต้องจริงใจกับคืนให้กับเราเสมอไปการเปลี่ยนไปทุกวันคือเวลาสิ่งที่เปลี่ยนไปทุกเวลาคือจิตใจของคนลูกจงเป็นคนอ่อนโยนแต่ลูกอย่าเป็นคนอ่อนแอก็เป็นคำสอนของหลวงปู่ธรรมโกศล19กุมภาพันธ์2552ก็มีคุณสมบัติผู้นำยุคโลกาภิวัตน์5ประการ1เสียสละ2สร้างศรัทธา3รู้ปัญหาชาวบ้าน4มีผลงานให้เห็น5ดีเด่นด้วยคุณธรรมคุณสมบัติของนักพัฒนา8ประการ1มีความคิดริเริ่ม2ส่งเสริมการศึกษา3หาทางอบรม4ชื่นชมในงาน5ให้การชี้แจง6แสดงให้เห็นจริง7อ้างอิงเหตุและผล8ยนความคิดผู้อื่น9เหตุที่ทำให้เป็นเศรษฐีในพระไตรปิฎก1ขยันและฉลาดธรรม2รู้จักเก็บรักษาทรัพย์3คบคนดีเป็น

0: มิตรสหาย 4. ใช้จ่ายทรัพย์แต่พอดี 5. หลีกเลี่ยงจากอบายมุข 6. มีความศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา 7. รักษาศีล 5. ให้บริสุทธิ์ 8. บริจาคทานอยู่เป็นนิจ 9. มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิต 12. นิสัยที่ถ่วงความเจริญในชีวิตไปไม่รุ่ง 1. ขาดความอดทน 2. เสียเวลากับเรื่องไร้สาระ 3. มักรอแต่โชคชะตาไม่ลงมือทำ 4. ไม่มีเป้าหมายในชีวิต 5. ใช้เงินไม่คิดหน้าคิดหลัง 6. เป็นคนจิตใจโรเล 7. ขี้อิจฉาตาร้อนคนอื่น 8. ขี้เกียจเป็นนิสัยข้าวไม่กล้าลงมือทำ 10. ผัดวันประกันพรุ่ง 11. กลัวในการที่จะเริ่มต้นใหม่ 12. ไม่รู้จักคำว่าพอดีจงอยู่ให้ถูกที่จงดีให้ถูกคนถ้าอยู่ไม่ถูกที่เก่งแค่ไหนก็ไม่เติบโต 6. เรื่องที่คนรวยทั้งโลกทำเหมือนกันคอมคอลลี่นักเขียนชื่อดังใช้เวลา5ปีในการศึกษาเรื่องชีวิตของเศรษฐีกว่า223คนเขาพบว่ามี6เรื่องที่เศรษฐีทำเหมือนกัน 1. พวกเขาจะใช้เวลาว่างกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงต่อวัน 2. พวกเขาจะฟังคนอื่นพูดเป็นเวลา5นาทีและพูดแค่1นาทีเท่านั้น 3. พวกเขาจะสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งอะไรที่ไม่ถนัดเขาจะมอบให้คนที่เก่งนั้นทำ 4. พวกเขามักจะถามตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรอีก10ปีข้างหน้า 5. พวกเขาจะให้ความสำคัญต่อสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้มีพลังที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง 6. พวกเศรษฐี223คนเขาจะใช้1สมองกับ2มือ2เท้าสติปัญญาบวกกับมันสมองความรู้ความสามารถเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองเมื่อมีโอกาสแล้วดวงดีๆจะตามมานี่คือ6เรื่องที่เขาทำเหมือนกันลองถามตัวเองว่าท่านมีครบทุกข้อหรือยังสูงกว่าเราจงเคารพเสมอเราจงให้เกียรติต่ำกว่าเราจงเมตตาปัจจยา5ข้อที่เศรษฐีจีนใช้สอนลูกรวย 1. เงินทุกบาทคือหยาดเหงื่อจงใช้ก่อนคิดอย่าใช้เพราะอยาก 2. ค้าขายกำไรน้อยแต่ขายบ่อยๆกำไรมากความสม่ำเสมอชนะความรวดเร็ว 3. ให้คนอื่นได้กำไรด้วยธุรกิจจึงยืนยาวไม่ใช่รวยชั่วคราว 4. อย่าเอาแต่ใช้แรงต้องใช้สมองความคิดที่ดีสร้างเงินมากกว่าแรงกาย 5. ความกตัญญูคือน้ำหล่อเลี้ยงโชคลาภวาสนาบารมีลูกที่รักพ่อแม่ย่อมมีแต่ทางเจริญรุ่งเรืองวิธีคนจีนสอนลูกสร้างตัวได้ไม่ตกต่ำ9วิธี 1. สอนลูกให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นหลัก 2. สอนให้ตื่นนอนแต่เช้า 3. สอนให้ดูแลบ้านให้ดี4. สอนให้คบเพื่อนที่ดี 5. สอนให้มีความกตัญญูรู้จักบุญคุณคน 6. สอนให้ทำงานอย่านิ่งเฉยไม่ท้อถอย 7. สอนทำอะไรให้ทำให้ดีที่สุด 8. สอนให้อย่าลบหลู่บรรพบุรุษผู้มีพระคุณ 9. สอนให้มีความขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนคนจะเคารพคุณถ้าคุณมี4ข้อนี้1ถ้าคุณรักษาคำพูด พูดแล้วทำได้คนไว้ใจ 2. ถ้าคุณให้เกียรติทุกคนไม่ว่าอาชีพหรือฐานะไหน 3. ถ้าคุณมีจุดยืนไม่สายตามลมปากของใครกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูก 4. ถ้าคุณรับผิดชอบทำอะไรกล้ายอมรับและแก้ไขเพราะความเคารพไม่ใช่สิ่งที่คุณเรียกหาเรียกร้องแต่คือสิ่งที่ผู้อื่นมอบให้จากการกระทำของคุณเอง 5. ลักษณะของคนที่ยิ่งคบยิ่งพาให้เราไปสู่ความเจริญ 1. คนที่คิดบวกมองโลกในแง่ดี 2. คนที่ขยันอดทนไม่บ่นมาก 3.คนที่มีความจริงใจไม่อิจฉาใคร 4. คนที่มีเป้าหมายชวนพัฒนา 5. คนสนับสนุนไม่ดูถูกความฝันของเรามีคนเกลียดเพราะพูดตรงดีกว่าพูดคดเพราะตอแหลข้อดีของการอยู่คนเดียว10ข้อ 1. ไม่ต้องพยายามเป็นคนที่ถูกใจใคร2. ไม่ต้องคอยกังวลว่าใครจะทำอะไรที่ไหนยังไงกับใคร 3. ไม่ต้องคอยรับรู้เรื่องบั่นทอนสุขภาพจิต 4. ไม่ต้องน้อยใจเวลาใครไม่ใส่ใจ 5. ไม่ต้องเสียความรู้สึกเพราะใคร 6. ไม่ต้องคิดมากเพราะใคร 7. สบายใจคนเดียว 8. มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้น 9.อยากทำอะไรก็ทำจิบไปไหนมาไหนได้แบบไม่ต้องคอยใครสิบวิธีการทำให้เป็นคนสำเร็จในชีวิต 1. สร้างเป้าหมายในการดำเนินชีวิต 2. มีสติอยู่กับปัจจุบัน 3. มีการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน 4. ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 5. พูดน้อยแต่ทำเยอะ6. ทำตามความฝันตัวเอง 7. หลีกเลี่ยงสื่อที่เป็นลบ 8. ไม่หยุดการเรียนรู้ 9. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 10. ไม่กลัวกับความพ่ายแพ้ปรัชญาให้คิดทุกครั้งคือคำพูดให้ทำทุกวันคือความดีให้มีทุกนาทีคือน้ำใจให้ลืมโดยเร็วไวคือความโกรธแค้นให้รีบตอบแทนคือบุญคุณคิดก่อนทำอย่าทำแล้วคิดคิดถูกคือคนเก่งคิดเป็นคือคนฉลาดคิดมากคือคนเครียดคิดน้อยคือคนสุขคิดสนุกคือคนร่าเริงคิดมากเกินคือคนเก็บกดคิดไปหมดคือคนระแวงเก่งแบบไหนที่คนไม่เกลียด9ข้อ 1. รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2. รู้จักขอบคุณอย่าจริงใจ 2. รู้จักขอบคุณอย่างจริงใจ 3. รู้จักขอโทษเวลาทำผิด 4. ไม่ยกตนข่มท่านหรือดูถูกใครถ้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตน 6. ยอมรับว่าบางเรื่องตนก็ไม่รู้ 7. ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว 8. ให้เกียรติผู้อื่นเสมอ 9. มีอัธยาศัยดีและรักการแบ่งปันบุคคลที่น่าคบหา 9 ข้อ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่เป็นคนพูดมาก3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. เป็นคนพูดจาอ่อนหวาน 6. เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบ 7. เป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณ 8. ไม่ริษยาเสียดสี 9. เป็นคนสุขุมรอบคอบไม่ข่มผู้อื่น10วิธีเติมความสุขให้แก่ตนเองแบบง่ายๆ 1. เลิกยุ่งเรื่องของคนอื่น 2. จงภูมิใจในสิ่งที่ตนมี 3. มีเท่าไหร่ก็มีความสุขกับสิ่งที่เรามี 4. เกินความควบคุมก็จงปล่อย 5. หยุดคิดแทนคนอื่น 6เตรียมใจให้พร้อมเพื่อรับสถานการณ์7อย่าฝากความหวังไว้กับใคร8เลิกยึดติดกับอดีตที่ผ่านมา9จงอยู่กับปัจจุบันให้มาก10จงปล่อยวางทุกเรื่องที่ทำให้จิตใจว้าวุ่นจงอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องอะไรถึงอดีตไม่ต้องพะวงถึงอนาคตขอให้ทำหน้าที่ของเราในปัจจุบันให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วไม่มีหรอกคำว่าหมดหนทางมันเป็นแค่จุดเปลี่ยนชีวิตเท่านั้นจบทางเก่าก็หาทางใหม่เพื่อที่จะไปต่อขอให้มีสติและกำลังใจนะครับ5ลักษณะของคนที่มีพลังบวก1มองโลกในแง่ดีเสมอ2พูดให้กำลังใจไม่พูดทำร้ายใจใคร3ยิ้มง่ายหัวเราะเป็น4เห็นปัญหาเป็นบทเรียนไม่ใช่อุปสรรค5รู้จักขอบคุณในสิ่งเล็กๆน้อยๆคนที่มีชีวิตมั่นคงดูได้จาก5ข้อ1เขาจะคิดเพื่ออนาคตเสมอไม่ใช้เงินหมดวันต่อวันเพราะรู้ว่าวันพรุ่งนี้อาจจะไม่เหมือนเดิม2เขาจะคิดก่อนใช้ทุกครั้งที่หยิบเงินออกจากกระเป๋าแล้วจะถามตัวเองเสมอ3เขาจะคิดทางเลือกใหม่ๆเขาจะไม่โทษเรื่องโชคชะตาเมื่อเจอปัญหาแต่เขาจะหาทางออกด้วยสติปัญญา 4. เขาจะคิดถึงผลระยะยาวจะไม่ตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบแต่เขาจะคิดว่าต่อไปอีก 5-10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 5. เขาจะคิดแบบพอเพียงเขาจะไม่เปรียบเทียบชีวิตที่ตัวเองยืนได้จริงครับก็เป็นข้อมูลต่างๆในข้อคิดจากการทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล72ปี52พรรษาของพระครูวิมลญาณประยุทธ์ดร.หลวงพ่อบุญชูปัญญาประโชโตชัยวังก็นำเล่านำกล่าวเป็นข้อคิดขออนุญาตข้อมูลผิดพลาดหวังจะได้รับจากการอภัยจากบัณฑิตที่ได้รับทราบรับฟังขอทุกคนทุกท่านวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงขอบคุณทุกเนื้อหาสาระสวัสดีครับ
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต1คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นเรื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัววัยมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูง พราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่ง

0: ดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
1: ทำนายของคนเฒ่าบะเกาเพิ่นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผวข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากว่าเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนซาเป้าจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีหยังกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเฮ้ย

0: เป็นสมาชิกโกลบอลคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ 5เกิดมีแต่ขันธ์ 5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: ในทรัพย์สมบัติของคนอื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
2: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
3: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
1: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
2: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
4: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติเรื่องมหาชนกชาดกความต่อไปเมื่อพระมหาชนกทรงรำพึงถึงแต่เรื่องการออกบวชเรื่อยมาทรงดำริว่าการเป็นบรรพชิตประเสริฐกว่าการเป็นพระราชาเพราะฉะนั้นเราจะละทิ้งตำแหน่งพระราชาละทิ้งเพศฆราวาสแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วก็ตรัสสั่งมหาดเล็กผู้รับใช้ใกล้ชิดเป็นความลับว่าเจ้าจงไปเที่ยวหาซื้อผ้าย้อมฝาดและบาดดินเดินตามร้านตลาดมาให้ฉันหน่อยแล้วอย่าได้เปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครรู้เป็นอันขาดครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วก็ตรัสสั่งมหาดเล็กผู้รับใช้ใกล้ชิดเป็นความลับว่าเจ้าจงไปเที่ยวหาซื้อผ้าย้อมมหาดเล็กได้รีบไปทำตามรับสั่งในทันทีและได้ผ้าย้อมฝาดกับบาดดินมาเรียบร้อยจากนั้นพระมหาชนกโปรดให้เรียกหาเจ้าพนักงานภูษามาลามาเข้าเฝ้ารับสั่งให้ปลงพระเกศาและพระมัสสุแล้วพระราชทานบ้านสวยแล้วโปรดให้กลับไปโดยทรงกำชับว่าอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่วงรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดพระองค์ทรงอยู่ลำพังพระองค์เดียวทรงเปลื้องเครื่องทรงกษัตริย์ออกแล้วทรงนุ่งผ้าย้อมฝาดผืนหนึ่งทรงห่มผ้าย้อมฝาดผืนหนึ่งทรงพาดผืนหนึ่งที่พระอังสาสวมบาดดินในถุงคล้องพระอังสาทรงทานผ้าทอนหรือถือไม้เท้าสำหรับคนแก่ทดลองเดินจงกรมไปมาอยู่บนตำหนักด้วยลีลาท่วงท่าแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงทำอย่างนี้อยู่ประมาณ 4-5 วันโอการบวช

เป็นสุขจริงหนอการบวชเป็นสุขอย่างยิ่งหนอการบวชเป็นสุขอันประเสริฐหนอผู้ออกบวชด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือผู้ที่ใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนแล้วทดลองบวชจะได้สัมผัสกับความสุขอย่างแท้จริงจนถึงกับเปล่งอุทานหรือรำพึงออกมาคล้ายๆกันว่าการบวชเป็นความสุขทำไมการบวชจึงเป็นความสุขเพราะการบวชเป็นการออกไปจากความทุกข์ธรรมดาว่าคนเราเมื่อออกจากทุกข์ได้ก็ย่อมเป็นสุขในวันนั้นคือวันที่ออกบวชพระมหาชนกเสด็จประทับอยู่บนปราสาทตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ได้เสด็จลงมาข้างล่างเลยรุ่งเช้าพระมหาชนกทรงตัดสินพระทัยว่าจะเสด็จลงจากพระตำหนักไปอยู่ป่าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลานั้นพระนางศรีวลีพร้อมด้วยสนมนารี700คนได้พากันเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวกันเป็นขบวนใหญ่ขณะที่พระมหาชนกเสด็จลงจากตำหนักก็ได้ส่งสวนทางกับพระนางศรีวลีและเหล่าสนมพระมหาชนกทรงทอดสายตาลงไม่ทรงมองใครทรงอยู่ชุดพระฤาษีพระนางศรีวลีกับเหล่าสนมก็มองดูว่าผู้ที่สวนทางกับตนเป็นนักบวชคงเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มาถวายโอวาทพระราชาแต่ไม่ได้สังเกตจึงไม่รู้ว่าเป็นพระมหาชนกไม่มีใครจำพระองค์ได้สักคนเดียวเมื่อเข้าไปในห้องที่ประทับพระนางศรีวลีได้ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาบนหลังพระที่สิริสายญาติและห่อเครื่องราชาภรณ์ก็ทรงทราบในทันทีว่านักบวชที่เราเห็นว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อตะกี้นี้คงไม่ใช่เสียแล้วคงจะเป็นพระมหาชนกอย่างแน่นอนจึงรีบพากันติดตามไปทันทีหน้าพระลานหลวงแล้วทูลวิงวอนให้เสด็จกลับคืนครองราชสมบัติต่อไปเสียงอ้อนวอนของพระอัครมเหสีและเหล่าพระสนมดังอื้ออึงมากจนเกิดการเล่าลือไปทั่วพระราชวังแล้วพระนครก็เอิกกระเริกโกลาหลด้วยข่าวลือนี้ชาวเมืองต่างพากันกล่าวว่าได้ยินว่าพระราชาของพวกเราทรงผนวชเสียแล้วพวกเราจักได้พระราชาผู้ดำรงอยู่ในยุติธรรมเห็นป่านนี้แต่ไหนอีกเล่าแล้วต่างร้องไห้ติดตามพระราชาไปทั้งพระนางศรีวลีเหล่าสนมและประชาชนต่างพากันทูลวิงวอนให้พระมหาชนกอยู่ครองราชต่อไปแต่พระมหาชนกทรงหนักแน่นมั่นพระทัยในการออกบวชได้เสด็จมุ่งหน้าสู่ป่าต่อไปไม่ว่าใครจะทูลวิงวอนอย่างไรก็ไม่สำเร็จชาติชายตัดสินใจทำอะไรอันดีงามต้องเด็ดขาดจึงจะสำเร็จผลถ้ามัวแต่เชื่อคำทักท้วงของเหล่าปุถุชนซึ่งเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวก็จะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงพระนางศรีวลีครั้นเห็นว่าไม่ว่าจะทูลอ้อนวอนและคล่ำครวญอย่างไรก็ไม่อาจทำให้พระมหาชนกเสด็จกลับได้จึงทรงคิดอุบายเรียกให้มหาเสนาคุดมาแล้วรับสั่งให้จุดไฟเผาโรงเรือนที่เก่าชำรุดศาลาเก่าทรุดโทรมทิศทางเบื้องหน้าที่พระมหาชนกเสด็จไปก็ให้จุดไฟเผากองหญ้ากองใบไม้ให้เป็นควันคลุ้งขึ้นตลอดทางแล้วพระนางก็เข้าไปทูลว่าพระคลังทั้งหมดในวังตอนถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วขอพระองค์เสด็จกลับเพื่อบัญชาการการดับไฟโดยด่วนเถิดพระมหาชนกทรงรู้ทันว่านั่นเป็นกลอุบายของพระมเหสีที่ทำไปเพื่อให้พระองค์เสด็จกลับวังจึงไม่ทรงหลงกลอุบายได้ตรัสกับพระนางว่าเราไม่มีความกังวลห่วงใยในทรัพย์สมบัติอีกแล้วนะน้องเอ๋ยของเหล่านั้นจะถูกไฟไหม้เผาพลานอย่างไรเราไม่สนใจอีกแล้วแล้วก็เสด็จมุ่งหน้าต่อไปโดยได้เสด็จออกทางทิศประตูอุดรพวกสนมทั้ง700นางก็ออกตามเสด็จไปเป็นขบวนพระนางศรีวลีทรงคิดอุบายใหม่ขึ้นอีกคราวนี้รับสั่งให้เหล่าอำมาตย์ไปสร้างสถานการณ์ให้เป็นเหมือนโจรเที่ยวไล่ฆ่าชาวบ้านและปล้นพระนครแต่พระชนกทรงรู้ทันอีกว่านี่ก็คงเป็นแผนการของพระนางอีกเพราะแต่ไหนแต่ไรแผนการของ

0: จากการพูดโกหกไม่พูดหยาบคายส่อเสียดเพ้อเจ้อเว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดซึ่งเป็นที่ตั้งของความไม่ระมัดระวังเว้นจากการรับประทานในยามวิกาลคือหลังเที่ยงวันถึงรุ่งเช้าของวันใหม่เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประดับเครื่องทาเครื่องย้อมและเว้นจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่เกินประมาณหรือภายในใส่นุ่นและสำลีและวันนี้ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังการแสดงธรรมเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: วันนี้พูดธรรมะโดยไม่มีพระไตรปิฎกแต่ว่าจะตั้งเป็นหัวข้อว่าอะไรคือคำสอนหลักหรือคำสอนสำคัญมากๆเนี่ยเป็นคำสอนที่สำคัญมากๆในพระพุทธศาสนาอะไรคือคำสอนหลักหรืออะไรคือคำสอนที่สำคัญมากๆมากที่สุดในพระพุทธศาสนาสำคัญนะฮะเป็นคำสอนหลักด้วยแล้วก็เป็นคำสอนสำคัญด้วยเนาะนี่คือคำถามสังยุตตนิกายมหาวรวรรคสีสะปาสะสูตรก็คือพระสูตรว่าด้วยต้นประดู่ลายเรื่องนี้พระพุทธเจ้าแสดงที่ป่าไม้ประดู่ลายนะคะป่าไม้ประดู่ลายต้นประดู่คงมีหลายแบบเนาะประเทศไทยเราก็มีใช่ไหมคะต้นประดู่เรื่องนี้เล่าโดยย่ออาจารย์ยังไม่ได้กลับไปดูตัวพระไตรปิฎกนะฮะแต่ว่าพอดีมันอยู่บนผนังห้องเนี่ยนะคะพวกเราจะสังเกตดูอย่างหนึ่งว่าวัดเนี้ยไม่มีการวาดพระพุทธประวัติตรงข้างฝาผนังแต่มีพระธรรมคำสอนของพระเจ้าขึ้นที่ฝาผนังนะคะสองฝั่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเห็นถึงคำสอนสำคัญสองบทที่ยกขึ้นบทแรกที่ยกขึ้นตรงนี้มาจากมหาโคสิงคสารสูตรตักนะมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเล่มที่19นะคะถ้าเป็นฉบับมหามกุฏก็เล่มที่30-31นะ2เล่มพระสูตรนี้เป็นการตั้งคำถามของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าพูดให้มันชัดชัวร์ก็เลยว่าเอ๊วัดเรามันจะงามด้วยภิกษุประเภทไหนนะถามอย่างนี้เลยแต่เวลาเขาถามในที่นี้เขาจะถามถึงว่าป่าไม้ป่านี้เขาชื่อว่าโคสิงคสาระนะฮะโคสิงคสอเสือสาระละลอลิงนะฮะป่าไม้โคสิงคสาระคือป่าไม้นี่ดูงดงามโสภะโสพิษนะฮะสุภะสุภะสวยงามใช่ไหมคะคุณชื่ออะไรคะโสภาค่ะโอ้สวยจังเลยป่านี้มันจะงามด้วยภิกษุประเภทไหนโอ้โหทีนี้พระภิกษุก็ตอบกันใหญ่เลยต้องลองเดาซิว่าพระอุบาลีจะตอบว่าไงคะเดาได้ใช่ไหมพระอุบาลีก็ต้องตอบว่าโอ้โหวัดนี่มันจะสวยก็ตอบก็ด้วยพระภิกษุพากันเรียนวินัยส่วนพระอนุรุทธะก็ตอบว่าไงคะโอ้โหวัดนี่มันจะงามต้องพระภิกษุมันต้องเล่นฤทธิ์กันเนาะฉันอาหารเสร็จก็เอาละหอบวิว้าววิว้าวกันนะหายตัวพรับเดี๋ยวแปลงตัวพรึบเป็นหลายคนพรึบพรึบพรึบเนี่ยเขาบอกวัดนี้งามแน่ๆเลยส่วนพระสารีบุตรนี่ก็เป็นไงคะลองเดาก่อนพระโมคคัลลานะถ้าลองเดาซิว่าพระโมคคัลลานะนี่จะตอบว่าไงกลายเป็นพระโมคคัลลานะนี่ตอบเรื่องอภิธรรมนะโอ้ป่านี้จะงามต้องภิกษุเรียนอภิธรรมกันส่วนพระอนุรุทธานี่เล่นฤทธิ์แต่พระมหากัสสปะเป็นไงคะภิกษุต้องพากันถือธุดงกันหมดเลยนะคะคนนั้นธุดงอยู่ป่าช้านี่ธุดงต้นไม้คนนี้ธุดงกลางแจ้งนี่แหละอุ้ยวัดนี่ถึงจะงามเนี่ยคือแต่ละคนก็จะตอบไปตามความถนัดของตัวเองซึ่งพระพุทธเจ้าถือว่าถูกไหมคะพระเจ้าถูกต้องถูกต้องคำตอบของเธอเป็นสุภาษิตนะคะเป็นคำตอบที่ดีแต่ของพระพุทธเจ้าล่ะเพราะว่าพระเจ้าเก่งหมดไหมคะเก่งเบิดจะเอาอภิธรรมจะเอาทุดงจะเอา

0: วินัยจะเอาอะไรพระเจ้าเก่งทุกเรื่องเลยเอาแล้วตกลงวัดนี่มันจะงามด้วยอะไรเนี่ยนะคะพระเจ้าตอบอย่างเงี้ยนักบวชนะคะที่กลับจากบิณฑบาตหลังจากที่ฉันเสร็จแล้วเนาะพวกเราก็อย่าซื้อบื้อนะพอฉันเสร็จปั๊บนั่งเลยปุ๊กลุกไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ว่าฉันเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิเลยฉันเสร็จปกติก็ต้องไปทำไมคะล้างบาตรล้างบาตรแล้วก็ยืนรอบาตรให้แห้งนะก็เดินจงกรมช่วงที่รอบาตรให้แห้งเดินจงกรมแล้วก็ท่องพระสูตรนั้นพระสูตรนี้พิจารณาธรรมเนาะเสร็จแล้วก็เก็บบาตรเก็บบาตรเสร็จก็เดินกลับที่พักโอ้โหส่วนมากเขาอยู่วัดป่ากันไหมอู้เนี่ยที่พักอยู่เชิงเขาด้วยเนี่ยนะก็เดินปุ๊บปักปุ๊บปักปุ๊บปักไปละพอกลับไปถึงปุ๊บนั่งเลยไหมคะไม่บริเวณกุฏิเรามันสกปรกอะตื่นเช้าเราออกไปบิณฑบาตเรายังไม่ได้เคลียร์เลยเรากวาดใบไม้เก็บนั่นสะบัดถี่นั่งนู้นเคลียร์หมดละเหนื่อยไหมคะเนี่ยเอาตอนนี้เหนื่อยแล้วฮะพอเหนื่อยเสร็จนั่งสมาธิเลยโอ้โหมันท้าทายกันอะไรคะกิเลสตัวไหนคะถีนะแอนมิทะนะคะตอนนี้ใครอย่าหลับตานะยิ้มไม่ออกเนาะยิ้มหน่อยดิถ้ายิ้มปั๊บจิตมันจะออกจากตรงนั้นเลยเพราะเกิดการวิตกคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์แล้วก็ยิ้มได้เนี่ยจะออกเลยแต่ถ้าออกมาแล้วก็กลับอย่างเก่านะฮะทำตาหวานนี่ไม่ได้เลยนะหลังจากเสร็จภารกิจแล้วถึงจะนั่งนะฮะเนี่ยตรงนี้นะคะอย่าเข้าใจผิดเมื่อก่อนนี่อาจารย์เข้าใจผิดดูแล้วแบบโอ้ฉันเสร็จก็นั่งเลยตูตายแน่เลยอย่างเงี้ยนะจริงไม่ใช่ว่าฉันแล้วนั่งก็ต้องไปตากบาตรทำความสะอาดกวาดถูอะไรเคลียร์ให้ดูดีหมดละเดินจงกรมละนะคะเดินจงกรมเรียบร้อยละก็ทีนี้นั่งเขาเรียกว่านั่งสู้กันเลยนะคะทีนามิทะจะตั้งจิตเลยนะพอนั่งลงไปปุ๊บคูขาเข้ามาโดยรอบนะฟึบเขาเรียกคูหนึ่งบัลลังกะคือที่นั่งนะเอาละบัลลังที่หนึ่งสตาร์ทละตั้งกายให้ตรงแล้วก็ต้องยืดกระดูกสันหลังขึ้นมาเลยดำลงสติมั่นเฉพาะเนี่ยเอาละสติต้องมาแล้วมาก่อนแล้วนะสติมาก่อนสติคืออะไรต้องรู้อันนี้เป็นภิกษุระดับบวชไม้ใหม่ยังไม่ได้เรียนอะไรหรือเปล่าคะไม่ใช่นะฮะนี่เป็นภิกษุระดับศึกษาแล้วไม่ใช่อรหันต์นะฮะเข้าใจผิดมากไม่ใช่อรหันต์แต่ไม่ใช่บิกินเนอร์นี่เรียนมาแล้วฮะเรียนมาแล้วถึงสามารถตั้งสติคืออะไรรู้ละตั้งสติคืออะไรรู้ละสติมีกี่อย่างรู้ละระลึกถึงยังไงรู้ละเป้าหมายของสติคืออะไรรู้ละฝึกสติไปเพื่ออะไรเพื่อความรู้และเพื่อเป็นผู้มีสตินะเพียงเพื่อความรู้และการระลึกถึงความรู้นั้นบ่อยๆแล้วตั้งปณิธานเลยโอ้มีการตั้งปณิธานเลยมุ่งมั่นนะคะพระอรหันต์มีปณิธานอยู่ไหมคะไม่มีพระอรหันต์ไม่มีปณิธานเพราะนั่นนี่คือเสขบุคคลในวัดหนึ่งจะมีแต่พระอรหันต์นี่เป็นไปไม่ได้ก็เต็มไปหมดทั้งพระอรหันต์และผู้ที่เป็นเสขบุคคลนี่สอนพระเสขบุคคลนะคะว่ามุ่งมั่นเลยแต่ไม่ใช่บิกินเนอร์อ้าวถ้าบิกินเนอร์ล่ะคะฉันเสร็จไปไหนคะเดินจงกรมเสร็จเคลียร์กวาดถูเสร็จไปแล้วฮะไปไหนคะห้องเรียนแต่ไม่ใช่เรียนบาลีฮะ What is ตอนนี้ถามเรื่องวินัยนะคะศึกษาเรื่องวินัยภาคเช้านะภาคบ่ายศึกษาเรื่องอะไรคะสติปัฏฐาน4คืออะไรสติในกายคืออะไรมีอะไรบ้างแล้วท่องจำเลยนะฮะศึกษาแบบท่องจำเลยกายเยกายานุปัสสีวิรติอัตตปิสัมปชัญญโนสติมาวินัยยะโลเกยุปัชฌานังสังเรียนแล้วว่าตามเรียนแล้วจนคล่องปากขึ้นใจอยู่ที่ไหนนึกได้อยู่ที่ไหนนึกได้เพราะจำแม่นเรียนให้รู้จักสติปัฏฐาน4คืออะไรเนี่ยคนบทใหม่บิกินเนอร์ไปเรียนแต่คนที่เรียนมาแล้วตรงนี้ละนั่งตั้งสติแล้วตั้งปณิธานเลยแล้วตั้งจิตมั่นคงเลยว่าถ้าหากจิตนี้ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะยังมีอุปทานอยู่นี่นะจะไม่ลุกเด็ดขาดถ้ายังเอาขันห้ามายึดมั่นถือมั่นเป็นฉันเป็นเธอเป็นเราเป็นเขาไม่ให้ลุกเอากันอย่างนี้เลยเป็นไงคะนั่งไปนั่งไปเมื่อยไหมคะอยากลุกไหมคะอยากลุกก็ต้องย้อนกลับมาปณิธานเดิมว่าถ้ายังเอาขันห้ามาทำเป็นกมลกันเอาขันห้ามาทำเป็นพระอาจารย์เอาขันห้ามาทำเป็นท่านวรยานีเนี่ยห้ามลุกไม่เอาก็ได้ ไม่เอาขันห้ามาทำเป็นฉันก็ได้แต่เอาขันห้ามาทำเป็นป้าฉันปู่ฉันไม่ได้ก็ยังลุกไม่ได้นะเอาละไม่เอาทำเป็นปู่ฉันแต่เอาขันห้ามาทำเป็นท่านวรคินนาไม่ได้เอาทำเป็นใครไม่ได้เลยฮะจิตหลุดพ้นจากอาสวะอวิชชาสวะต้องไม่มีกามาสวะต้องไม่มีคือเช็คจิตลงไปเลยนั่งแล้วดูจิตลงไปเลยกามาสวะมีไหมไม่มีทิฏฐาสวะมีไหมสกยทิฏฐิไม่มีขันห้าไม่เป็นบุคคลบุคคลไม่มีขันห้าไม่มีขันห้าอยู่ในบุคคลไม่มีบุคคลอยู่ในขันห้าชัวร์ชัดสกยทิฏฐิไม่มีภวาสวะมีไหมมันจะเอาอะไรมาเป็นฉันไม่มีเลยจิตเกิดแล้วจิตดับเจตสิกเกิดแล้วก็ดับจะเอาอะไรมาเป็นฉันไม่มีอวิชชาสวะมีไหมโอ้อวิชชาคือการไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่แต่บัดนี้รู้แล้วตอนนี้ทุกข์จะตายเนี่ยนะกายใจเนี่ยทุกข์จริงๆเลยอยากลุกแล้วเนี่ยอุ้ยความอยากเป็นเหตุกับทุกข์นะเออต้องไม่อยากลุกจะลุกก็ต้องลุกอย่างมีเหตุผลต้องสิ้นอสวะก่อนอสวะต้องไม่มีก่อนเฉพาะบัลลังก์นี้นะเร็วๆหน่อยรีบสิ้นอสวะหน่อยถ้าไม่สิ้นเนี่ยมันจะไม่ได้ลุกสักทีนึงอวิชชาไม่มีเพราะรู้ทุกข์ว่าขันธ์ทั้ง5 11ประเภทเป็นทุกข์ความอยาก6อย่างหรือความอยาก3อย่างเป็นเหตุเกิดทุกข์ตอนนี้ไม่มีละไม่อยากอะไรละแล้วก็ถ้าไม่มีความอยากใดๆอันนั้นแหละคือความดับทุกข์โอเคเข้าใจและอริมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทบทวนสัมมาทิฏฐิมียังสัมมาสังกัปปะมียังทบทวนจบละแพที่ทำด้วยไม้8ดุลเนี่ยมัดเรียบร้อยละขึ้นบนแพละพายวิววิวถึงฝั่งละจอดละจะกระโดดขึ้นฝั่งละวันนี้บัลลังก์นี้ขอจบแค่นี้ก่อนเด้อจะไปพิสูจน์ว่าขึ้นฝั่งจริงหรือเปล่าก็คลายสมาธิแล้วก็ลุกไปเมื่อลุกไปแล้วพอกระทบอารมณ์ยังเกิดโลภะโทสะโมหะรู้เลยว่าขึ้นฝั่งได้ยังยังเลยยังนั่งอยู่บนแพอยู่ไหมเป็นไงฮะลมพัดแพออกจากฝั่งมาอีกแล้วเฮ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวบัลลังก์หน้าเอาอีกรอบนึงนะคะกระทบเมื่อกี้เสียท่าอีกละสอบตกนะคะกระทบแล้วยังเอาขันห้ามาทำเป็นฉันเป็นเธออยู่ทั้งที่เมื่อกี้เนี่ยสั่งแล้วสั่งอีกว่าอย่ามาเป็นฉันเป็นเธอเด้ออย่างนี้ถึงจะทำให้ป่าโคสิงคะสารวันงดงามนี่คือคำสอนของพระเจ้านี่คือพุทธพจน์นะฮะนอกนั้นเป็นสาวกภาษิตนะคะสาวกภาษิตจะตอบได้เท่าที่ตัวเองถนัดตัวเองชำนาญใครชำนาญเรื่องไหนก็จะเล่าว่ามาบวชแล้วมันต้องอย่างนี้สิกันหมดนะคะแต่พุทธเจ้าก็ได้ที่เธอพูดอย่างนั้นก็ได้เฉพาะลูกศิษย์ของเธอแหละมันไม่ได้ทั้งหมดบางคนเข้ามาแล้วเขาไม่ถนัดนะคะเขาไม่ถนัดเรื่องอภิธรรมเธอจะไปบังคับให้เขาเรียนอภิธรรมเขาก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่ถนัดเรื่องทุดงนะเธอจะไปบังคับเขาก็ไม่ไหวแต่เขาไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าป่าโคสิงคะสารวันจะงดงามก็ต่อเมื่อภิกษุที่กลับจากบิณฑบาตแล้วนะฮะหลังเวลาภัตตาหารแล้วเนี่ยนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าตั้งปณิธานมุ่งมั่นตั้งจิตมั่นมุ่งมั่นอยู่ว่าถ้าหากจิตนี้ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะยังไม่สิ้นอุปทานก็จะไม่เลิกถอนการนั่งในบัลลังก์นี้อยู่เพียงนั้นอย่างนี้วัดนี้งามแน่นอนผนังด้านนี้ก็ถือเป็นคำสอนสำคัญของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรามีแอคชั่นในแต่ละวันนะฮะในแต่ละวันเราควรที่จะมุ่งมั่นในความสิ้นอาสวะเพราะสิ้นอาสวะแล้วจะเบียดเบียนใครไหมคะไม่เบียดเบียนเพราะนั้นคนที่รู้เรื่องนี้แล้วสิ้นอาสวะเนี่ยเขาก็จะไม่ไปบีบคั้นใครเพราะศาสนาของพระเจ้าเนี่ยจบที่การไม่เบียดเบียนเข้าใจหรือยังถ้ายังเบียดเบียนอยู่ไม่ว่าจะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นคือการเบียดเบียนผู้ที่สิ้นการเบียดเบียนคือพระอรหันต์เท่านั้นจำไว้เพราะนั้นคนที่สิ้นอาสวะเนี่ยก็ไม่มีอวิชชาเมื่อไม่มีอวิชชาจึงรู้จักธาตุต่างๆนะฮะฉลาดในธาตุต่างๆฉลาดทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่ทุกเรื่องฉลาดหลายเรื่องมากเขาเรียกว่าปัญญาวัยปัญญาชำแรกกิเลสปัญญาใหญ่ปัญญาแหลมคมปัญญากว้างใหญ่ไพบูลย์ปัญญาลึกซึ้งและปัญญาสุดยอดนะคะผู้ที่บรรลุอรหันต์แล้วก็จะมีปัญญามากมายก็ต่อเมื่อท่านได้สะสมมาด้านนี้นะคะแต่พระอรหันต์บางประเภทก็อาจจะไม่ขนาดนี้ก็ได้คนที่ได้รับความชมขนาดนี้คือท่านพระสารีบุตรนะคะพระพุทธเจ้าชม ทีนี้ต่อไปฝั่งซ้ายมือของพระพุทธรูปนะคะฝั่งนี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เหมือนใบไม้ประดู่หลายบนต้นนะฮะเยอะมากแล้วก็บอกว่าเฉพาะอริยสัจ4เนี่ยเปรียบเหมือนใบไม้ที่อยู่ในมือ 2-3 ใบเนี่ยนะไม่ใช่ใบไม้กำมือเดียวด้วยนะฮะที่จริงพระองค์ก็หยิบมาแค่นี้เองไม่ใช่ขยำขึ้นมาแล้วก็แบบกำทำท่ากำเนี่ยอันนี้มันเป็นสำนวนไทยใบไม้กำมือเดียวแต่สำนวนในพระไตรปิฎกนี่คือพระองค์ทรงหยิบใบประดู่ลายมา 2-3 ใบใบไม้ในมือเรากับใบไม้บนต้นอันไหนมากกว่ากันภิกษุก็ตอบว่าใบไม้บนต้นมากกว่าใบไม้ในมือพระเจ้าก็ตรัสว่าเหมือนกับธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเยอะมากมากแต่ที่พระองค์นำมามอบให้พวกเราเนี่ยเหมือนใบไม้ประดู่ลายเนี่ยนะเรื่องอริยสัจ4เพราะนั้นนี่เป็นหลักฐานได้ไหมคะว่าคำสอนสำคัญของพระเจ้าคืออริยสัจ4เนี่ยแสดงว่าพวกเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะก็ตอบเป๋กันไปเป๋กันมาตามความเข้าใจของตัวเองที่เราก็ต้องไม่อยากเชื่ออาจารย์เอาเหตุผลหน่อยสิเหตุผลก็มีฮะอธิบายอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะเป็นวิถีชีวิตอันประเสริฐบรมจริยะเนี่ยบรมคือประเสริฐจริยะคือความประพฤติและเหตุผลต่อไปอีกว่าแล้วอริยสัจ4เนี่ยพอเรารู้แล้วมันจะเป็นไปเพื่ออะไรก็มีคำตอบนะฮะเอกันตานิพพิทายะนี่คือลักษณะธรรมวินัยของพุทธเจ้าเลยใช่หรือไม่ลักษณะธรรมวินัยของพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะตรัสเลยว่าสิ่งใดเป็นธรรมสิ่งใดเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเนี่ยสิ่งนั้นต้องเป็นไปเพื่อสิ่งนี้ฮะคือเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพราะนั้นนักบวชที่ดีจึงไม่ควรกระดีกระดาไม่ควรทะลึ่งทะเลนไม่ควรทำเป็นสนุกสนานเอนจอยหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเดินเป๊ะเป๊ะปะปะทำตัวเป็นเด็กเล็กๆไม่ควรเพราะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเธอปฏิบัติถูกตรงเธอจะเกิดภาวะเบื่อมากแต่งานหนักไหมคะพระอรหันต์งานหนักไหมคะเราดูพระภิกษุในวัดในประเทศไทยเราที่มีคุณธรรมมากเนี่ยสังเกตไม่ค่อยได้พักได้ผ่อนนะฮะเพราะท่านต้องทำงานหนักมากเพราะนั้นคนที่เบื่อหน่ายเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่แบบเซ็งระเบิดอยู่แบบเบื่อแล้วก็อยู่แบบจ๋อยอยู่แบบไร้สาระไม่ใช่นะพระอรหันต์นี่เบื่อขันห้าสุดขีดเพราะหลุดพ้นจากขันห้าแล้วและไม่มีอาการกระดี้กระดาจะทำโครงการนั้นโครงการนี้จะทำโน่นทำนี่ไม่มีเวลาทำโครงการเลยเพราะว่าต้องทำหน้าที่ตามใครคะท่านมีนาพอบรรลุอรหันต์แล้วต้องทำงานต่อทำงานหน้าที่ใครคะผู้สอนพระอรหันต์เนี่ยนะฮะหลังจากรู้แจ้งทำแล้วจะมีลักษณะอย่างนี้คือเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพราะนั้นใครที่อยู่วัดแล้วก็ดีกระด้าหัวเลาะละลิกละลื่นละลิกละลีทะลึ่งทะเลนนั่นคือเด็กทารกในพระพุทธศาสนาใครที่ยังชื่นชอบชื่นชมขันห้าไม่ว่าจะขันใดขันหนึ่งอุ้ยเพลิดเพลินอยากได้อันนี้อยากไปฝึกอันโน้นนี่เด็กทารกหมดเลยนะเพราะไม่เข้าข่ายเลยถ้าเข้าข่ายปั๊บนิพพิทายานเกิดนะฮะถ้าเป็นวิปัสสนาญาณก็ญาณที่8เนาะนิพพิทายานเกิดแต่ถ้าเข้าถึงธรรมจะเอกันตะนิพพิทายะเลยคือทำไมคะเบื่อนายโดยส่วนเดียวเลยไม่มีส่วนสองเพราะนั้นหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนึกว่ามาบวชแล้วตัวเองหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็มาชอบคนตลกตลกมาชอบคนที่เล่าเรื่องไร้สาระทางโลกหรือแม้แต่เล่าในทางธรรมก็เล่าให้มันตลกอะไรเนี่ยผิดนะนั่นไม่ได้เข้าเป้าพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าเลยจริงๆแล้วเป็นความเบื่อหน่ายขันห้าทั้ง11ประเภทแล้วจะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเด็ดขาดบางคนเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วทำตัวเป็นคนฉลาดแกมโกงรู้สึกว่าตัวเองฉลาดทำงานอะไรได้เก่งเงี้ยแต่นิโรธารามเนี่ยเชิญคนทำงานเก่งๆออกจากวัดไปหลายคนแล้วเชิญออกเลยแล้วเขาดิ้นมากไม่อยากออกไปแต่ต้องเชิญออกไปเพราะว่าความประพฤติใช้ไม่ได้เห็นแก่ตัวแม้จะทำงานทางโลกเก่งแม้จะสมองไบรท์แต่ถ้ามาแสดงความเห็นแก่ตัวบ่อยๆเรารับไม่ได้ต้องเชิญออกไปเลยเขาดิ้นมากนะดิ้นเพื่อที่จะอยู่ต่อแต่ที่นี่สังฆะไม่เอาเลยระวังตัวให้ดีนะฮะใครที่มีบุคลิกอย่างนี้ฉลาดทางโลกมากฉลาดแกมโกงมากและเห็นแก่ตัวเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวลอดแลดหมู่คณะเจอบ่อยๆประชุมสงฆ์กันเมื่อไหร่นะไม่ไหวคนนี้ไม่ไหวไม่ให้บวชเป็นภิกษุณีมาขอเป็นภิกษุณีก็ไม่ได้เป็นนะฝึกต่อไปเพราะว่าจะมาเป็นแบบอย่างที่ชั่วของคนบวชใหม่เพราะนั้นมาอยู่กับพุทธเจ้าต้องเบื่อหน่ายขันห้านะฮะต้องไม่เห็นแก่ตัวนะคะอย่าคิดว่าเขาจะดูเราไม่ออก ขาดูเราออกเราลอดแลดยังไงคนที่เบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเนี่ยก็คือพระอรหันต์ซึ่งท่านจะอยู่อย่างมีประโยชน์มากมากมากมากมากมากมากมากท่านทำประโยชน์ใหญ่หลวงนะคะแล้วท่านก็วิราคะด้วยเพราะฉะนั้นอริยสัจ4เนี่ยนะฮะคำตอบอยู่ในพระไตรปิฎกเนาะเล่มที่19ก็คือสังยุตตนิกายมหาวารวรรคสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเล่มที่19ข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่1712นะคะข้อที่1712 1712นะคะนี่คือหลักฐานที่ว่าคำสอนเรื่องอริยสัจ4เป็นคำสอนหลักเพราะเป็นไปเพื่อตรงตามพระธรรมวินัยของพระเจ้าเลยคือเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่อความไม่ถูกย้อมจิตใจนะจิตใจไม่ถูกย้อมติดและเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นะคะนิโรธะแล้วก็เป็นไปเพื่อความสงบโลภะโทสะโมหะเพื่อเข้าไปสงบของจิตนะจิตเข้าไปสงบเลยจิตไม่ดิ้นรนไม่วุ่นวายอุปสมายะนะเพื่อความสงบเพื่อเข้าไปสงบนะต้องย้ำเพื่อการเข้าไปสงบเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าฟังให้ดีธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยศึกษาเพื่อการเข้าไปสงบแล้วธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะอริยสัจ4เนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งนะคะแล้วก็เพื่อความตรัสรู้คือรู้แจ้งธรรมนั้นด้วยตัวเองเลยอย่างดีเลยสัมโพธายะสัมด้วยดีหรือด้วยตัวเองโพธายะเพื่อการตรัสรู้รู้แจ้งทำด้วยตัวเองอย่างดีเลยแล้วก็เพื่อนิพพานายะสังวัตติคือเป็นไปเพื่อความไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวโยงนี่คืออริยสัจ4เนาะนี่คือคำสอนหลักเอ้าหันมาสั้นๆว่าพระพุทธเจ้ามีคำสอนหลักคืออะไรตอบอริยสัจ4หลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่19คือสังยุตตนิกายมหาวารวรรคข้อที่1712นะคะไปเปิดอ่านได้สีสะปาสูตรทีนี้ถ้าถามว่าอยู่วรรคไหนวรรคเดียวกันนะสีสะปาวรรคญาติโยมตอนนี้เข้าเรื่องญาติโยมแล้วนะควรจะให้ประโยชน์แก่ญาติโยมเนาะแม่ชีก็เป็นอุบาสิกาชั้นพิเศษหน่อยคือปรงผมแล้วก็มาอยู่วัดนอกนั้นก็เป็นอุบาสิกาไม่ค่อยพิเศษนะผมยังยาวอยู่โปรดสังเกตว่าคำสอนพุทธเจ้าเรื่องอริยสัจ4เนี่ยเป็นไปเพื่อการเข้าไปสงบน่าสนใจตรงที่เข้าไปสงบชาวบ้านนี่จะชอบมากเลยว่าวันไหนจิตใจสงบเยือกเย็นหรือว่าไปฝึกคอร์สไหนนะฮะไปเข้าคอร์สก็เข้า7วัน15วันแล้วจิตมันเข้าไปสงบเนี่ยชอบมากเลยพอชอบมากปั๊บตั้งโปรแกรมเลยฮะปีนึงต้องไปเข้าคอร์สเนี่ยสัก7วัน10วันก็อย่างนี้เพื่อให้จิตเข้าไปสงบ เพราะชาวบ้านเขาไม่รู้อะไรคะเอานักบวชตอบสิเพราะชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าจิตนี้เข้าไปสงบง่ายไหมคะง่ายง่ายเพราะจิตนี้เขาเกิดปั๊บเขาดับเลยเพราะนั้นคนที่มีความรู้จึงสงบใจได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีความรู้จริงคนที่สงบจริงเขาหยุดการแสวงหาเพราะเขามีญาณะคือเขามีความรู้รู้อะไรก็รู้อริยสัจ4นี่แหละเขารู้เสร็จแล้วว่าอะไรเป็นทุกข์คะรูป11ประเภทเป็นทุกข์เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เวทนา
1: 11ประเภทก็เป็นทุกข
0: ์คือเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ไม่ว่าจะเวทนาอดีตก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เวทนาอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเร็วประณีตใกล้ๆทั้งหมดเนี่ยล้วน
1: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
0: ้เอาสำคัญที่สุดคือสุขเวทนาที่เราชื่นชอบชื่นชมก็
1: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
0: นั่นคือสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะนั้นผู้ที่รู้จริงว่าสุขเวทนาก็เป็นทุกข์จึงยุติการแสวงหาความสุขเพราะนั้นเขาจึงไม่เที่ยวฮะพระอรหันต์ไม่ชอบเที่ยวนะไม่มีบุคคลผู้จะไปเที่ยวเลยคนที่ไปเที่ยวคือคนที่อยากได้ความสุขจากการเที่ยวเข้าใจไหมบางคนไม่อ้างเที่ยวหรอกไปไหนอะมีนาทัศนศึกษาหาความรู้ต้องทำเสียงเดิมให้มันดูภูมิหน่อยมันก็อีพวกอยากอยู่นั่นแหละนะเพราะนั้นพระอรหันต์เนี่ยจึงหมดเล่ห์เหลี่ยมหมดมายาเพราะท่านสิ้นอยากจริงๆท่านไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีมายาไม่มีเล่ห์เพทุบายนะไม่มีเลยเพราะท่านสิ้นอยากในเวทนาต่อไปพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นแล้วว่าสัญญาทั้ง
1: 11ประเภท
0: ก็เป็นทุกข์คือ
1: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้สังขารทั้ง11ประเภท ก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้คือเป็นทุกข์วิญญาณคือสิ่งที่รู้อารมณ์ทั้ง11ประเภทก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
0: ้ชาวบ้านฟังอะไร11ประเภท11ประเภทเนี่ยมันอะไรไหนลองพูดซิว่าวิญญาณ11ประเภทเป็นอย่างไร
1: วิญญาณอดีตวิญญาณอนาคตวิญญาณปัจจุบันวิญญาณภายในวิญญาณภายนอกวิญญาณหยาบวิญญาณประณีต
0: ไม่ใช
1: ่วิญญาณหยาบวิญญาณละเอียด
0: สุขุม
1: สุขุมวิญญาณ
0: เล
1: ววิญญาณ
0: ประณีต
1: ประณีตวิญญาณไกลวิญญาณใกล้
0: อย่างนี้เขาเรียกว่าวิญญาณ11ประเภทแต่ใน11นี้ประเภทนี้มีวิญญาณเท่าไหร่คะมีวิญญาณ6คือวิญญาณทางตา2วิญญาณทางหู2
1: จมูก2ลิ้น2กาย2
0: ใจวิญญาณทางใจ76
1: 76
0: นะคะวิญญาณทั้งหมดมี89ลักษณะถ้าละเอียดยิบนะแต่ถ้าพูดหุบลงมาเนี่ยก็เป็นวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเข้าใจไหมแต่ละอย่างก็จะมีกรุ๊ปย่อยจิตวิญญาณทางตามี2กรุ๊ปเท่านั้นเองคือรับอกุศลวิบากกับกุศลวิบากก็เลยมี2เวลาเห็นอะไรเนี่ยวิญญาณทางตาจะเห็น2อย่างคือเห็นสิ่งที่ถูกใจเป็นกุศลวิบากเห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจเป็นอกุศลวิบากนะคะทางหูจมูกลิ้นกายก็อย่างละ2ละ2ละ2แล้วก็มีสิ่งที่ไม่ใช่วิญญาณทางใจแต่เป็นสิ่งที่เป็นใจแล้วก็คือมโนธาตุ13 13ลบ89เหลือเท่าไหร่คะ76เพราะวิญญาณทางใจเนี่ยเมื่อกรุ๊ปปิ้งแล้วเลยมี76ลักษณะนะก็มีอกุศลจิต12มีมหากุศลจิต8นะมหาวิบาก8มหากิริยาจิต8อะไรเอาก็ไปเรียนกันนะก็กรุ๊ปปิ้งย่อยลงไปเรื่อยๆนะคะพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ต้องพูดพระอรหันต์ดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาแล้วรู้เสร็จแล้วว่าวิญญาณ89หรือกรุ๊ปปิ้งลงมาสั้นๆวิญญาณ6แต่มันมีทั้งหมด11ประเภทเนี่ยคือวิญญาณอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วปานนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้วิญญาณเกิดปั๊บดับปุ๊บเกิดปั๊บดับปุ๊บผู้ที่มีการศึกษาแล้วจึงไม่อยากได้จิตวิญญาณดวงใดๆเลยไม่มีความอยากได้จิตชนิดไหนเลยแต่อาจารย์ที่สอนอภิธรรมสอนระดับเรียนจบมหาเอกแล้วนะฮะถามว่าท่านต้องการจิตประเภทใดหรืออาจารย์มหาเอกนี่ตอบว่าไงอยากได้มหากุศลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยพอโดนว่ามากๆเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วถ้าอยากได้ก็โดนอาจารย์ว่าอยู่นั่นแหละแต่มันชี้ให้เห็นถึงความที่ไม่รู้จักธรรมชาติของจิตว่าจิตนี้อนิจจังเกิดแล้วดับจะเรียนอภิธรรมจบมหาเอกแล้วนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจิตนี่มันเกิดดับเร็วมากมันจะไปเอาจิตดวงไหนเพราะฉะนั้นบรรลุนิพพานเนี่ยนิพพานจึงเป็นสิ่งที่คนที่สั่งสมความรู้มาดีแล้วจึงบรรลุถึงได้ไหมคะเพราะนิพพานมันแปลสั้นๆว่าไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวโยงเพราะตัณหาเป็นเหตุกระทุกข์เพราะนั้นผู้ที่บรรลุนิพพานคือผู้ที่ไม่มีตัณหาใดๆเลยไม่มีอีกเลยไม่เกิดอีกเลยจึงจะเรียกว่าบรรลุนิพพานแต่ถ้ายังมีความอยากนิดนึงเนี่ยแล้วไปเที่ยวบีบคั้นคนอื่นด้วยความเบียดเบียนนั่นยังไม่บรรลุอรหันต์เพราะยังเบียดเบียนเพราะติดดีหลงดีหลงเหตุหลงผลเราต้องเข้าไปศึกษาประวัติของพุทธเจ้าเลยจะพบถึงวิถีชีวิตของพุทธเจ้าที่มีความเป็นอยู่ที่สดที่เขาเรียกว่าผ่องใสจริงๆอ่ะมีความเป็นอยู่ที่ใสใสแนวเลยนะก็อย่างที่ยกตัวอย่างอ่ะใช่ไหมอุบาสกคนหนึ่งอยู่บ้านไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่พระภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในวัดเนี่ยฉันเสร็จปั๊บไปไหนเลยดิวดิวดิวตรงไปหาอุบาสกนะไปทำไมโอ้โหสนทนาธรรมกันอีกละนู่นน่ะจนเย็นจนค่ำเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปอีกละภิกษุพากันหงุดหงิดละนะฮะโอ้ยเอาเหตุเอาผลเนาะมันทำไมบวชแล้วไม่เป็นสมณะทำไมไม่อยู่วัดอยู่ว่าเอาละเป็นเรื่องละผู้เจ้าก็จำเป็นต้องเล่านิทานชาตกะเห็นไหมนิทานชาตกะตกะตะคืออะไรคะตะเป็นอดีตนะแล้วเนี่ยชาปลาชานี่แปลว่าเกิดนะลงตะปัจจัยเป็นชาตะเลยคือเกิดแล้วนะคะก็กลายเป็นเรื่องราวของผู้ที่เกิดแล้วนิทานแปลว่าเง่าหรือออริจินอลดั้งเดิมเลยเนี่ยเพราะนั้นนิทานชาดกก็หมายถึงอะไรคะเรื่องราวของการเกิดแล้วในอดีตการนานไกลซึ่งเป็นเงื่อนเป็นเง่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเราดูใบไม้นะฮะเราหยิบใบไม้อันนี้ใบอะไรเนี่ยมุนิสลามไม่รู้จักอันนี้ใบอะไรไม่รู้จักเหมือนกันหมดเลยอาจารย์หนูว่าเหมือนกันหมดไม่เหมือนเธออันนี้ใบขิงเธออันนี้ใบไพลก็เรียกหัวไพลเธอโอ้หนูว่าเหมือนกันจันเอ้ามุนิสลาขุดดินขุดไม่ได้เนาะเป็นภิกษุณี เอาเน้นมาขุดดินหน่อยขุดลงไปเจอใบขิงก็มีเง่าเป็นขิงแต่ใบหัวไผ่ก็มีเง่าเป็นไผ่

0: พอไปดูใบขมิ้นมีเง่าเป็นขมิ้นเฮ้อเง่าไม่เหมือนกันเลยอ่ะเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยดูใบอาจจะดูคล้ายๆกันแต่สืบไปหาเง่าแล้วแต่ละคนเง่าเหมือนกันไหมคะเง่าไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เล่าเง่ามันอ่ะเง่าต้นเหตุของมันเนี่ยนิทานเนี่ยแปลว่าต้นเหตุที่ทำให้ภิกษุรูปนี้เดี๋ยวก็ไปหาก็คือเรื่องช้างกับสุนัขน้อยเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ใช่ไหมทีนี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยุติการเบียดเบียนแต่มีปฏิปทามีวิถีทางเฉพาะที่จะเข้าไปช่วยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยให้บรรลุนิพพานอย่างไรสำหรับนายคนนี้ภิกษุรูปนี้พระพุทธเจ้าเนรมิตดอกบัวทองขึ้นมาเลยวิวสวยมากพระภิกษุเห็นปั๊บโอ้โหนั่งเพ่งเลยฮะจิตนิ่งเลยงามจริงๆอ่ะโอ้งามงามงามงามก็เรียกว่าเพ่งความงามแต่ไม่ใช่งามแบบผู้หญิงสวยไม่ใช่นะเพ่งนี่คือจิตมันดิ่งเป็นสมาธิเลยมีความสุขตั้งมั่นเอาเลยพุทธเจ้าให้ดอกบัวเหี่ยวเลยดอกบัวทองแท้ๆนะเหี่ยวแหวสีสันไม่งามเลยอ้าวอันนี้จังนี่โอ้ทุกขังนี่โอ้อนัตตานี่บรรลุนิพพานนี่คือพระพุทธเจ้า
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
2: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
3: ให้

0: FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและนี่ก็คือพระสัทธรรมที่พระตถาคตเจ้าได้พิสูจน์เพื่อให้เราเดินตามวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: NASFM

ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้น
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย้ำว่าพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของอิสราเอลมีแค่ผู้นำสหรัฐวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมชาติไทยชนะบัลแกเรีย3-0เซต